0: คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10 เรื่อง 12 ตอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้ชก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2 เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31 สิงหาคม
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2 เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31 กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31 สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20 กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกัน ในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
6: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาคม
5: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
7: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
5: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตร.บนสมมุติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
0: ปฏิบัติการไซเลนโบโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาท และยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่หนึ่งสำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่เก้าบ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทมติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีกิสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนชุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยูตะวาตานาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลธีรรัตกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก็รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงมีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีแมนฮอสปิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโฮชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25-26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 น
14: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thหรือ welfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะ แปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอธิติอธิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอธิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
22: สวัสดีค่ะคุณตติยภัทรโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
23: สวัสดีครับ
22: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
23: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ270,000คนนะครับแต่ว่า ก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
2: ะ
23: เพราะว่าของสกร.เนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็น lifelong learner นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
2: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
23: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกร.ทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
2: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกศร.บางส่วนนะคะคิดจะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
23: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
2: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
23: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกร.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกร.อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
2: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
23: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหาร นะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกล.เลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
2: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
23: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธินะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกตั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
23: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
23: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
7: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
5: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
9: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
5: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึงชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
10: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้าน เนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง

0: สงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
1: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกระบวนการเวชมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าละหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขเป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกกรมอุทยานอีก40ที่ที่เหลือเพราะนั่นหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
0: ผลสำรวจพบมีนกปลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกปลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
3: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแกรงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแกรงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแกรงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
4: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแกรงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่ส่วนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการดำเนินการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
3: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ ็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบ

0: ต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทูลชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณรพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับมีข่าวสารสุดสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีสัญญาณที่ดีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะครับแล้วก็มีการข่าวสารออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าครม.นะนะครับแต่ว่ามีข้อสรุปออกมาว่าจะนำเรื่องราวต่างๆเข้าครม.นะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของผู้ที่ถือครองรถเก่าหรือว่าในกรณีที่เป็นนักศึกษาของสกร.สกร.ก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่ากศน.เป็นการศึกษานอกระบบนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ให้จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของรายได้หรือว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนอกจากว่าเราจะปรับในส่วนของตรงนี้ไปนะครับจะมีการที่จะทำให้เข้าสิทธิ์เข้าเกณฑ์ในครั้งนี้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการขยายด้วยเนาะขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคือตอนแรกเนี่ยผู้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เป็นคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพาส 60-40 แทนใน2เดือนหลังนะครับหลังจากหมดสิทธิ์ในช่วงของการคัดกรองรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับทางในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในข่าวในวันนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เราจะมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับและก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแอบงงนิดนึงพายุจะเข้าหรอนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามีการประกาศแจ้งเตือนออกมาอีกแล้ว
2: ใช่เมื่อช่วงเช้านะคะตีห้าเดี๋ยวค่อยไปลง
1: รายละเอียดกันนะครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับน้องปราครับ
2: ค่ะทางสำนักพระราชวังค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.com ค่ะระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเริ่มกันแล้วสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับไปร่วมช็อปร่วมจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจัดโดยทางรัฐบาลของเรานั่นเองนะครับโดยทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองนะครับซึ่งก็มีการย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำตระการตากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและมหรสพสมโภชตลอดทั้ง8วันนะครับตั้งแต่24ไปจนถึง31กรกฎาคม2569เลยนะครับก็มี5พื้นที่ด้วยกันนะครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าของวันนี
2: ้
1: ยาวไปจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็จะมี5จุดด้วยกันที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับวันที่26นะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการทำพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์จำนวน222รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยรวมถึงจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีการไปร่วมกิจกรรมในศูนย์จุดตรงนี้นะครับป้อมมหาการนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจุดดังกล่าวนะครับมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็ผมก็สนใจอยู่นะนะครับไปร่วมฉีดกันได้บริการฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปนะครับให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็สามารถนำไปทำดังกล่าวอย่างที่เราบอกไปนะครับไปทำหมันหรือว่าฝังไมโครชิปได้นะครับในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดนะครับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารนะครับมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมีเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองและร้านค้างานค้าสุดสร้างสรรค์นะครับไปร่วมสนุกกันได้รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดและศิลปะร่วมสมัยด้วยอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถนนคนเดินคลองหลอดอันนี้ก็จะใกล้ๆกันนะครับบริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับมีศูนย์รวมของดี50เขตในกรุงเทพมหานครนะครับคือทุกเขตเนี่ยจะมาร่วมจำหน่ายสินค้า
2: คะ
1: นะครับตลอดทั้งจุดนี้เลยนะครับบริเวณถนนคนเดินคลองหลอดนะครับไปซื้อไปช็อปกันได้นะครับแล้วก็ไปชมศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงดนตรีตลอดงานได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างก็จะมีภาพวาดภาพศิลปะนะครับชมศิลปะผลงานสตรีทอาร์ตตลอดทั้งสองฝั่งคลองแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงด้วยนะใครที่ยังไม่เคยดูหนังกลางแปลงช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับ
2: ใช่ค่ะดูยากนะคะ
1: หาดูยากแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดคือเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจผลิตในส่วนของการทำธุรกิจเกี่ยวกับการฉายหนังกลางแปลงเน
2: ี
1: ่ยค่อยๆร่อยหล่อลงไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาทดแทนขนาดโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็คือเรียกว่า
2: คนน้อยเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: คนน้อยเพราะว่าคนไปดูสตรีมมิ่ง
2: ใช่
1: ไปดูสตรีมมิ่งหรือว่าไปดูในส่วนของออนไลน์เยอะนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศนี้อีกครั้งนะครับย้อนยุคไปกับวันวานกับการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับที่เป็นบรรยากาศดีๆอยู่นี้ที่คลององอ่างนะครับแล้วก็มีตลาดสตรีทฟู้ดด้วยอีกหนึ่งจุดคือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมนะครับไปชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและก็การแสดงทำน้ำนะครับรวมถึงร้านอาหารมากมายนะครับที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับเชิญชวนทุกท่าน 24-31 กรกฎาคม 2569 นะครับมาสนุกสนานไปในช่วงวันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาวอีก3วันในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีนะคะสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองได้ดีเลยทีเดียว
1: ใช่
2: ก่อนหน้านี้นะที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นพิธีกรงาน
1: เรียกว่าเราถูก cancel จริง
2: ๆมันก็มีกระบวนการ
1: กระบวนการต่างๆจริงๆเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์คือตอนแรกเราอาจจะได้ไปในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่แทนนะครับมาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าสิ่งงานนี้เป็นงานที่ดีนะครับเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วก็จะเปลี่ยนบริบทไปจาก
2: เที่ยวแทน
1: ถูกต้อง
2: เป็นนักท่องเที่ยว
1: จากพิธีกรจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวแล้ว
2: นะซึ่งแต่ละโซนที่พี่นัทเล่าให้ฟังเนี่ยคือน่าสนุกทุกโซนเลยนะใครที่ชอบแบบสายวัฒนธรรมนะคะนิทรรศการร่วมสมัยศิลปะอะไรเงี้ยก็มีนะใครที่ชอบเดินรับประทานอาหารอยากรู้ของกินของฝากอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ชอบเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนที่พี่นัทบอกน่าสนใจคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนไปเลยนะ
1: ใช่
2: ตีละเข็มนะ
1: ถูกต้องและช่วงนี้เนี่ยคือเห็นหลายๆคนไม่สบายเยอะ
2: ใช่
1: นะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ก็มีโควิดก็กลับมานะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยตรงนี้ฟรีด้วยก็ควรจะไปฉีดกันนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ป้องกันกันไว้จะได้ไม่เกิดความรุนแรงในภายหลังครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะช่วงตีห้า
1: ครับ
2: มีประกาศเตือนออกมานะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นฉบับที่2แล้วผลกระทบนะคะตั้งแต่26ถึง30กรกฎาคมนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมที่พาดผ่านนะคะตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันค่ะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะช่วงนี้นะคะจนถึง30กรกฎาคมควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอึนนะคะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันนี้นะคะ24กรกฎาคมคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วง25แล้วก็26นี
1: ้
2: แต่ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าใครจะไปที่จีนหรืออะไรเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะคะดูสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เตือนมานะอยากจะให้พี่น้องประชาชนวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีก็ได้นะคะ
1: ใช่ครับตรงนี้ต้องติดตามกันไว้เพราะว่าอย่างที่บอกคือแม้ว่าพายุโนอึนจะไม่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยแต่ว่าไม่แน่ว่าอาจจะมีผลกระทบก็ได้
2: ใช่
1: เพราะว่าคือถ้าสมมติว่ามันมีหย่อมความกดอากาศเข้ามาเนี่ยฝนก็จะตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ของทางฝั่งตอนภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมีประกาศออกมาเราก็เริ่มหวั่นแล้วนะครับว่าจะโดนอะไรไหมหรืออะไรยังไงไหมเนี่ยเราเห็นได้เลยนะ26กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนที่ตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีและก็ฝั่งกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงานะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอันนี้เป็นการคาดการณ
2: ์
1: อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็ติดตามเฝ้าระวังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจในช่วงนี้และก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใกล้กันเข้ามาแล้วกับการเคาะเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเรามีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วแต่ว่าพอมีการประกาศผลออกมาเนี่ยจากที่ลงทะเบียนไป18ล้านกว่าคนนะเหลือเพียง9ล้าน5แสนคน
2: ครึ่งนึงอ่ะ
1: ครึ่งนึงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย อย่างที่บอกคือพอหลายๆคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้าน3แสนคนแล้วการให้เหตุผลต่างๆเนี่ยก็มีแบบบางอันก็ชัดเจนบ้างบางอันก็ยังคลุมเครืออยู
2: ่บางอันก็อาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริง
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือเกณฑ์ตายตัวก็จริงแต่ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเกณฑ์เนี่ยตายตัวจริงนะแต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนจนไม่จริงในกรณีของเกณฑ์ที่รัฐบาลบอกออกมานะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็นำไปปรับในเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้ากระทรวงโดยทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยมากว่า13ล้านคนเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วนะครับก็จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกับปัญหาของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ยากจนจริง
2: ค
1: ือบางคนเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเข้าเกณฑ์แต่ตอนนี้เนี่ยคือมีงานทำหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการปรับนะครับหลังจากที่ไม่ได้ปรับมา 4-5 ปีนะครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบมากว่า2ล้าน3แสนคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่นะครับก็2ล้าน3แสนคนที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้แล้วก็มีการประกาศผลอย่างชัดเจนออกไปแล้วนะครับกระทรวงการคลังเองก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนทั้งบริษัทหรือว่าเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยที่ไม่รู้ตัวตนจนทำให้เสียสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็มีการสั่งการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกเปิดจุด One Stop Service ในการทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนะครับเข้าใจและก็จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนนะครับท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้นะครับรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับที่มีการนำเสนอเข้ามามีการนำมาวิเคราะห์นะครับจากข้อเท็จจริงต่างๆความผิดพลาดต่างๆในระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะมาคัดกรองให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ได้หวังไว้เดี๋ยวรอติดตามนะครับในการประชุมครม.วันที่27นี
2: ้
1: นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของทางกระทรวงการคลังนะครับกับในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับก
2: ็
1: เป็นในการขยายสิทธิทบทวนต่างๆแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมออกมาด้วย
2: ค่ะซึ่งทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะมีการออกมาเปิดเผยการประชุมนะคะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะครั้งที่10นะคะก็มีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะเป็นประธานซึ่งที่ประชุมนะคะมีการทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: ครับ
2: ก็จากการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีหลากหลายกรณีนะอย่างกรมการขนส่งทางบกนะคะก็คือเรื่องของสิทธิ์กรรมสิทธิ์การถือครองรถนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการถือหุ้นนะคะการเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่ก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะในกรณีที่มีคนทำประกันนะคะหรือว่าทำประกันเอาไว้แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่ให้ขอทบทวนสิทธิ์นะก็คือ17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยคือมันมีหลากหลายกรณีแล้วมันเยอะมากคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะคะที่ประชุมเลยมีการขยายเวลาสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์นะคะทบทวนสิทธ
1: ิ์
2: ทบทวนสิทธิ
1: ์จะอุทธรณ์
2: ถึง30สิงหาคม
1: ก็คือ30กันยายน
2: 31สิงหา
1: อ
2: ันนี้คือเป็นทบทวนสิทธิ์นะทบทวนสิทธิ
1: ์
2: เดิมเนี่ย31กรกฎาคมทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางหลักของโครงการนะคะก็จะมีเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหน่วยงาน5แห่งก็คือธนาคารนะคะทางกรุงไทยธกส. ออมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะคะก็ติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้นะคะแก้ไขได้จนถึง20กันยายนนั่นเองส่วนใครที่รับสิทธิ์นะคะคือก็มีการเห็นควรขยายเวลาเหมือนกัน คนที่รับสิทธิ์ก็คือในปัจจุบันเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะคะจนถึง30กันยายนนะคะโดยที่ผู้มีบัตรเนี่ยในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่รับสิทธิ์ตามโครงการปี69ทุกกลุ่มรับสิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะในช่วงระหว่างการทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือ2กลุ่มคนที่รับสิทธิ์นะคะก็กลุ่มเดิมเนี่ยคือก็รับต่อส่วนกลุ่มใหม่เดี๋ยวจะได้รับ1ตุลาคมนะคะพร้อมกันส่วนใครที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่ายื่นได้แค่31กรกฎาคมขยับไปเป็น31สิงหาคมนะคะผ่าน5ช่องทางได้เลยนะคะ
1: ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการขยายในส่วนของการวางเกณฑ์ต่างๆนะครับความแม่นยำต่างๆความครอบคลุมแล้วก็สัดการสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนที่จะมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับจึงเห็นควรกำหนดแนวทางทบทวนข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเกณฑ์ถือครองรถนะครับตรงนี้นะครับมีการสรุปออกมาแล้วนะครับให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ที่ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีอันนี้สำหรับรถยนต์นะรถยนต์ที่มีพวงมาลัยขับนะครับอันนี้20ปีถ้าเก่าเกิน20ปีเนี่ยถือว่าคุณจะอยู่ในเกณฑ์นี้แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับถ้าเป็นรถจักรยานเก่าที่มีการใช้งานเกิน15ปีถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าต่ำและกรณีผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีที่มีการจำหน่ายรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ให้กับผู้อื่นแล้วแต่มิได้แจ้งโอนต่อหน่วยงานนายทะเบียนหรือว่าเป็นการโอนลอยไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทบทวนสิทธิ์ให้และก็จะปรับเกณฑ์ให้มีอยู่ในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและอีกหนึ่งเกณฑ์อันนี้เป็นประเด็นสำหรับใครที่เป็นนักศึกษาของสกร.นะครับคือเป็นคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไปเรียนของสกร.นะครับไปเรียนเทียบวุฒิตรงนี้นะครับก็จะให้มีการปรับปรุงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือไม่เข้าเกณฑ์เลยคือคุณเป็นนักเรียนปุ๊บคือโดนตัดเลยโดยที่ไม่ดูอะไรเลย
2: ใช่
1: มีเป็นนักศึกษาเหมือนกันคือไม่ให้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสำหรับผู้ที่ศึกษานอกระบบอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับเรียนสกร. อยู่อันนี้กลับมามีสิทธิ์อีกครั้งนะครับอีกหนึ่งกรณีคือกรณีของผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงนี้นะครับก็ให้ไปปรับปรุงไปจะได้รับสิทธิ์กันนะครับแล้วก็กรณีที่4นั่นก็คือบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะครับก็ให้ไปปรับปรุงข้อมูลขอให้มีการบัญชีตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยหรือว่าหลักทรัพย์เนี่ยที่คำนึงมีการเคลื่อนไหวของบัญชีถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีคุณก็อาจจะเข้าเกณฑ์ตรงนี้ได้นะครับคือไม่ได้มีการทำธุรกรรมต่างๆอะไรเกณฑ์การใช้เงินต่างๆเนี่ยคือยังอยู่ในเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น4ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่จะมีการปรับในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่มีการพูดคุยกันในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการออกมติออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์นี้ก่อนนะครับให้ครม.อนุมัติจะได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งนี้ครับก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วนนะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการเปิดให้สนับสนุนผ่านกลไกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมาบริการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมาดูแลตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือในให้ตรงจุดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการบริการไปแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการในส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EKYC ก็จะมีการสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับบุคคลท่านไหนที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนที่ในส่วนของธนาคาร5ธนาคารของรัฐตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือกันนะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือ ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้เป็นบัตรเดิมนะตั้งแต่โอ้โหปี
2: นานมาแล้ว
1: 65มาเนี่ยนะครับตรงนี้สามารถใช้ต่อได้ไปจนถึง
2: 30กันยา
1: 30กันยาก็คือสิ้นปีงบประมาณนี้อีก2เดือนที่เหลือคุณสามารถนำบัตรเนี้ยไปใช้ใจ่ายในร้านธงฟ้าได
2: ้
1: หรือว่าร้านค้าที่ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ
2: ์
1: คือตอนแรกจะสิ้นสุดเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้ว
2: ใช่สิ้นเดือน
1: สิ้นเดือนนี้แล้วแต่ว่าขยายเวลาไปอีก1เดือน
2: ถูกต้อง
1: นะครับขยายเวลาไปอีก1เดือนคือ31สิงหาคม2569
2: ค่ะ
1: นะครับหลากหลายสถานที่ที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็ไปใช้บริการกันนะครับใครที่จะมีการทบทวนหรือว่าแจ้งว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์คนที่จะมีสิทธิ์ในการรับครั้งนี้เข้าเกณฑ์นะครับก็ไปนะครับแล้วก็อีก1เรื่องก็คือการปรับเกณฑ์ต่างๆสรุปง่ายๆก็คือรถเก่า20ปีที่เป็นรถยนต์
2: รถยนต์
1: อันนี้ก็คือมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับส่วนรถจักรยานยนต์15ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนผันรถยนต์ที่มีการผ่อนชำระอยู่ภาระทางการเงินต่างๆก็ไปทำเรื่องไปนะครับก็จะมีการมาปรับเปลี่ยนใช้ส่วนสกรนักเรียนที่เป็นนักศึกษาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ก็จะต้องอยู่ในเกณฑ
2: ์มาตรฐานอยู่แล้วกำหนดเอาไว้
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้หลักทรัพย์ต่างๆตรงนี้นะครับไปทำให้เรียบร้อยนะถ้าคุณไม่ได้มีเรียกว่าธุรกิจคุณไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับหรือว่าในส่วนของเกณฑ์หลักทรัพย์ต่างๆของคุณบัญชีต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วไปแจ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็จะได้เกณฑ์กลับเข้าสู่เกณฑ์อีกครั้งเขาก็จะคืนสิทธิ์ให้คุณในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบนี
2: ้
1: นะครับติดตามกันต่อเนื่อง
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
2: รอวันจันทร
1: ์วันจันทร
2: ์เพราะเป็นมติครม.ออกมาอีกทีนึงนะคะเราก็จะได้ความชัดเจนแล้วอย่างใครที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยกลัวว่าจะอุทธรณ์ไม่ทันจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไม่ทันเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วอ่ะพี่สมัติแต่คือตอนนี้เนี่ยทันแล้วนะอีก1เดือนเขาขยายให้เผื่อแบบใครแบบว่าไม่อยากจะไปขอหลักฐานแล้วหรือว่ายังไงบางทีกับเงินที่ได้มาช่วยเหลือเนี่ยจะคุ้มไหมกับการเดินทางแต่จะบอกว่าสิทธิ์ของเราอะนะคะ รักษาเธอเนาะเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะจัดเป็นศูนย์ one stop service ในการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรก็ตามต่างๆนะคะ
1: อย่างกรณีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คือหลายคนกังวลพอไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปุ๊บกลายเป็นว่าจะทำยังไงจะสมัครทันไหมหรือว่าเขาจะเชื่อมต่อข้อมูลยังไงเราจะต้องไปกดยืนยันตัวตนไหมหรืออะไรไงคือตอนนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหลังจากนี้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คือคนละเรื่องกันแล้วนะครับก็จะมีการขยายระยะเวลาในการใช้บัตรให้จนถึงกันยายน2569เลยนะครับ30กันยายน2569แล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะได้สิทธิ์ใหม่ผู้ที่มีเกณฑ์ว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วอีก2ล้าน3แสนคนที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอกนิติบอกไปนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์รวมถึงยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับก็จะเริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ย1ตุลาคมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับ
2: ค่ะส่วนทางด้านพาณิชย์นะคะก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะในกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าอาจจะโจรจริงๆนะก็บางทีอาจจะโดนแอบมีโนมินีหรืออะไรมันก็มีหลากหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นได้นะคะ
1: ครับ
2: เรื่องนี้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะคุณภูนพงศ์ในยนาภากรจากกรณีที่มีการตรวจสอบนะคะท่านบอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยพบผู้ลงทะเบียน 122,324 รายมีชื่อเป็นกรรมการนะคะเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งค่ะ
1: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักการของโครงการนะคะซึ่งคือถ้าเรามองเข้าไปปกติเนี่ยคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่คนจนถูกไหมคะ
1: ครับ
2: มองเผินๆแต่ว่าต้องมองลึกลงไปในเหตุผลว่ามันจริงหรือเปล่าเขามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคือเจ้าตัวเขารับรู้ไหม
1: หรือว่ามีการเอาแอบอ้างนำชื่อไป
2: ถูกต้องนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งเนี่ยระบุว่ามีชื่อนะคะคืออย่างที่บอกเลยอาจจะถูกแอบอ้างเป็นนอมินีข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรก็ตามต่าง
1: ๆ
2: หรือบริษัทไม่ได้นำชื่อออกนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ ถ้าใครจะขอทบทวนสิทธิ์นะคะขอยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนกลางหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันสิ้นสุดล่าสุดก็คือที่มีการประชุมนะคะเขาก็บอกว่าจะขยายให้จนถึง31สิงหาคมแต่เดี๋ยวรอความชัดเจนวันจันทร์หน้าอีกทีนึงนะคะให้ครม.มีการประกาศออกมานะคะซึ่งใครที่อยากจะไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปตรวจสอบได้นะคะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขาจะมีการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์นะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย3วันที่ผ่านมาเนี่ย คนเข้ามาขอเอกสารขอทบทวนสิทธิ์กว่า700รายเลยนะ ในกรณีนี้อ่ะ
1: นี่แปลว่าหลายคนเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็คือในพื้นที่ของทางฝั่งพาณิชย์นะครับยังไม่รวมกับในส่วนของทั้งกระทรวงการกระทรวงคมนาคมนะหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นผู้จนจริงๆ
2: นะ
1: กลุ่มเปราะบางจริงๆจะได้รับสวัสดิการนะครับส่วนใครที่มีปัญหาจะไปลาออกอย่างนั้นอย่างนี้นะที่แบบว่า
2: เรื่องเรียนนะ
1: เรื่องเรียนนะอันนี้หยุดก่อน
2: เด
1: ี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับวันจันทร์นี้น่าจะได้เห็นความชัดเจนของเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าครม.ก็จะมีการประกาศออกมาอีกนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนไหม
2: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูมิทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหชิโกงอ่ะไหนบอกว่าชื่อออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาต
8: ินี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ8นาฬิกา36นาทีครับเมื่อกี้เราผิดคิวนิดนึงเพราะเมื่อเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังดูว่าคอมเมนต์ไหลเร็วมากน้องป่านนะครับตั้งแต่โอ้โหเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากมากเลย
2: รายการเลย
1: คร
2: ับ
1: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีคุณประภัสค่ะอรุณสวัสดิ์ทั้งสองพี่โดนัทกับพี่ปานครับ
1: สวัสดีครับ
2: สุขสันต์วันศุกร์ทุกท่านค่ะพี่อัชรานะคะ
1: ครับ
2: พี่สุพิชบอกสวัสดีครับพี่อเนกพริกไทยค่ะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะ
1: ครับ
2: พี่รจนานะคะแฟนคลับเหนียวแน่นนะมาชมทุกรายการเลย
1: ใช
2: ่ให้กำลังใจเราตลอดเลยนะคะพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะหนุ่มล้อสาวสวยค่ะแชร์แล้วค่ะ
1: นี่เลยนี่คือแรงบันดาลใจเรียกว่าเป็นกำลังใจสำคัญ
2: ถูกต้อง
1: ของผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ประกาศทุกท่านนะครับ
2: ค่ะพี่สุชินนะคะส่งหัวใจมาให้3ดวงเช่นเดียวกับพี่จ๊อบทรงพลนะคะส่งกำลังใจมาให้เหมือนกันนะคะพี่ควรบอกสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: พี่วุฒิชัยนะคะก็มีทักทายมาด้วยนะคะ
1: ครับ
2: พี่สิริวันค่ะพี่สิริวันบอกสวัสดีค่ะพี่สุเทพเช่นเดียวกันนะมาบ่อยเหมือนกันแฟนคลับเหนียวแน่นเลยทุกรายการนะคะ
1: ครับ
2: พี่สุเทพบอกสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับผมนะคะพี่เชษสวัสดีครับ
1: ครับ
2: พี่พัทรพรนะคะบอกสวัสดีครับพี่พยอมนะคะพี่พยอมบอกสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปากใต้ขอให้ปลอดภัยค่ะ
1: ครับ
2: พูดถึงกรณีนี้เนาะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะพี่รัต
1: น์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับก็อย่างที่บอกคือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบตรงนี้เนี่ยในส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลก็มีการลงพื้นที
2: ่
1: นะครับไปตรวจสอบหลังจากที่มีกำลังพลเนี่ยได้รับการเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์การป่วนนะครับที่ในฝั่งของภาคใต้นะครับเรื่องนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ใช่ขออภัยครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจเทศบาลตำบลตันหยงมัดจุดตรวจบูเกซามีนะครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและก็คว้างระเบิดไปบอมใส่กับเจ้าหน้าที่นะครับขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อช่วงของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้กำลังพลของทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่45เสียชีวิต5นายนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกก็ได้มีการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายพร้อมสดุดีหัวใจแห่งความเสียสละของทหารกล้าทั้ง5นายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายโดยกองทัพนะครับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติที่สุดต่อมานะครับในช่วงเวลาของบ่าย2โมงของเมื่อวานนี้นะครับท่านเสนาธิการทหารบกก็มีการเดินทางไปตรวจจุดที่คนร้ายเนี่ยนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับด้วยก็ไปสำรวจด้วยตนเองนะครับแล้วก็ไปกับหน่วยที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการสั่งการเพื่อที่จะนำมาเชื่อมโยงและก็เร่งขยายผลในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับพิจารณากำลังในการดูแลสถานการณ์เรื่องนี้ให้เหมาะสมที่สุดภายใต้หลักกฎหมายความจำเป็นและก็ความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อเป็นการยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสของผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์1341 นะครับในพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแจ้งไปเลย1341นะครับหรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
2: ค่ะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งอย่างที่พี่รถได้รายงานให้ฟังไปก็คือมีกำลังพลทหารนะคะเสียชีวิต5นายด้วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะคือท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้แย่มากนะแล้วก็กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องการป้องกันการปราบปรามหรือว่าการข่าวนะคะก็มีการหารือกับผู้ที่รับผิดชอบแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยก็รับเรื่องไปดำเนินการนะคะส่วนการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยว่าเอ๊ะมีการประเมินไหมทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคาดเดาไม่ได้นะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นก็มีการให้นโยบายกับผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็หน่วยงานเขามั่นคงไปเนี่ยชัดเจนแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลเนี่ยคือก็พูดง่ายๆเลยต้องทำทุกอย่างอะถึงแม้กระทั่งเรื่องของการเจรจาเรื่องของอะไรเงี้ยก็ต้องคืบหน้าให้เร็วที่สุดนะคะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้รวมถึงต้องเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปให้มันมีความพร้อมเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นเรื่องอุกอาจนะคะต
1: ้
2: องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดค่ะท่านนายกสั่งการผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงนะคะให้ทำทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกแล้วก็ทำให้ทุกกระบวนการเนี่ยต้องบรรลุทุกเป้าหมายนะคะซึ่งก็สั่งการไปทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งทั้งนี้ได้รับรายงานเรื่องการข่าวค่ะคือผู้สื่อข่าวถามเรื่องการข่าวเนี่ยเป็นยังไงม
1: ี
2: รับรายงานมามั่งไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์มาก่อนเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่นะคะคือเห็นหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วแหละก
1: ็
2: เดี๋ยวจะต้องมาหารือเรื่องของสถานการณ์แล้วก็หาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะคะส่วนจุดที่จะต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมท่านนายกบอกเฝ้าระวังทุกจุดนะคะตามข้อสั่งการที่ต้องดำเนินการให้เข้มงวดเพราะว่าเกิดเหตุบ่อยมากๆนะคะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะมันคือเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่ของกำลังพลแต่ของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้พูดถึงเดี๋ยวมีการลงพื้นที่แน่นอนนะครับไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็เรียกว่าจริงๆชายแดนใต้เนี่ยมันจะมีข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนก็จะเกรงจะกลัวกัน
2: ถูกต้องแล้วมันส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นอย่างบางคนเน
1: ี
2: ่ยไม่กล้าไปเที่ยว
1: ม
2: ันก็ส่งผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรก็ตามต่าง
1: ๆ
2: ในบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่เขาสวยมากเลยนะคะภาคใต
1: ้ใช
2: ่สงบสวย
1: สุขีรินอย่างนี้นะที่นราธิวาสนะครับ
2: ใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าเป็นภาคใต้ปุ๊บเริ่มกลัว
1: ใช่
2: ฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องทุกหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจก็ต้องดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยคือแน่นอนเขาย้ายไปไหนไม่ได้บ้านเขาอยู่ที่นี
1: ่
2: ก็ต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นต้องเรียกความเชื่อมั่นคืนมาแล้วก็ต้องปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังจริงๆเพราะว่าคือเราจำภาพแบบนี้มาตลอดเรารู้สึกแบบนี้มาตลอดตรงนี้
1: การ
2: ที่
1: บอกว่าจะดำเนินคดีต่อไปเนี่ยความคืบหน้าของคดีถึงไหนแล้ว อยากฟังแบบนี้อยากฟังว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้หรือยังหรือว่าจะมีความคืบหน้ายังไงค
2: ือ
1: บางทีเนี่ยพอบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไปแต่บางทีเรื่องเงียบไปไงก
2: ็
1: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆไปมันก็กลายเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าวก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูฝั่งชายแดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝ
2: ั
1: ่งทางพม่าฝ
2: ั่
1: งทางเมียนมานะครับตรงนี้ก็มีการออกมาพูดถึงนะครับหลังจากที่ท่านนายกเราเนี่ยก็มีการเชิญชวนให้ทางฝั่งประธานาธิบดีเมียนมานั่นก็คือมินออนไลน์นะครับก็เชิญชวนไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับให้มาร่วมพูดคุยหรือว่าถกหารือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่มันกระทบกับคนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมลพิษทางแม่น้ำนะครับหรือว่าปัญหาการสู้รบที่ว่าเราก็รายงานตลอดที่ฝั่งชายแดนแม่สอดนะครับก็จะมีกระสุนปืนเนี่ยตกมาจากฝั่ง เมียนมาตลอดที่มีการสู้รบของทางฝั่งเมียนมารัฐบาลเมียนมากับทางชนกลุ่มน้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีการมาพูดคุยหารือกันนะครับหลังจากที่มีการเชิญชวนจากท่านนายกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้ที่ดูแลในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั่นก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะมีการเผยนะครับบอกออกมาแล้วว่าทางพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยประธานาธิบดีเมียนมานะครับจะมีการเดินทางมาอย่างประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยหลังจากได้รับตำแหน่งนะครับคือมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมาเยือนประเทศไทยในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี
2: ้
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเยือนไปหลายประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียสปป.ลาวแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับเรื่องนี้จะมีการหารือในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับแล้วก็มีการส่งผลกระทบไปยังประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อีก1สิ่งที่ชาวภาคเหนือเนี่ยบ่นกันเป็นประจำทางในส่วนของกรมที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ไปดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือพลพิษที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในพื้นที่ของฝั่งภาคเหนือที่มีรอยต่อกับทางฝั่งเมียนมานะครับจะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็ไทยก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนด้วยว่าต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าปัญหาที่มาจากแม่น้ำเนี่ยคือมาจากฝั่งจีนด้วยแล้วก็ฝั่งเมียนมาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้โทษใครว่าใครเป็นผู้สร้างปัญหาแต่ขอนำเรื่องนี้มาหารือกันนะครับมาหารือกับผู้นำเมียนมาเรื่องการพูดคุยต่างๆอำนาจการตัดสินใจนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบกับประเทศนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าพอแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยตอนที่มีการรัฐประหารในพื้นที่เนี่ยถูกอาเซียนคว่ำบาตรแต่ว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เหมือนเข้าใจเมียนมาแล้วก็จะทำให้เมียนมาเนี่ยกลับมามีบทบาทในอาเซียนอีกครั้งนะครับซึ่งการเยือนของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ในครั้งนี้นะครับมีกำหนดเข้าพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พูดคุยกับทางภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็จะมาหารือกันในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะครับที่จะมีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะ6-7สิงหาคมนี้นะครับคาดว่าจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับ
2: ค่ะติดตามข่าวนี้ก็หน่อยค่ะพี่รณัฐจำข่าวรถไฟกับรถคนรถบัสสาธารณะได้ไหม
1: รถเมย์ที่ชนที่โดนรถไฟชนที่แยกมักกะสัน
2: ใช่เมื่อวานเกือบจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
1: ครับ
2: คือมันมีภาพที่โพสต์ออกมานะคะเป็นคลิปแล้วก็ข้อความที่ระบุเหตุการณ์คนวิ่งตัดหน้ารถไฟขบวน367กรุงเทพฯฉะเชิงเทรา

0: สาย204ค่ะจอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะก็ตามที่มีการเผยแพร่กันในสังคมออนไลน์นะคะในกรณีรถโดยสารปรับอากาศนะคะจุดจอดรอสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะซึ่งขสมกเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากระบบ GPS นะคะแล้วก็เชิญพนักงานขับรถรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาสอบสวนแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นะคะขณะที่มุ่งหน้าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มาถึงจุดตัดถนนราชปรารภเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณไฟเขียวรถโดยสารก็วิ่งไปตามสัญญาณไฟปกตินะคะแต่พอผ่านเส้นทางรถไฟเนี่ยปรากฏว่าการจราจรหยุดนิ่งกระทันหันทีนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมันจอดไปคร่อมรางรถไฟนะคะในขณะที่ระหว่างเกิดเหตุก็มีนายตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถก็เร่งแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยฉุกเฉินนะคะก็คืออย่างภาพที่เห็นเนี่ยเขาก็เปิดประตูนะคะให้ที่ผู้โดยสารเนี่ยลงมานะคะพร้อมทั้งประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจัดการจราจรจนรถเนี่ยสามารถเคลื่อนผ่านไปได้นะคะทั้งนี้ค่ะพนักงานขับรถคันดังกล่าวนะคะก็ได้รับโทษไปตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งทางขสมก.ก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการประเมินสภาพการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะกำชับให้พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการต่อไปนะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะพอไฟเขียวเนี่ยรถผ่าน
1: คือจุดนั้นเนี่ยรถมันติดมากของป่า
0: ถ้ามีรถไฟมาแล้วคือไม้กั้นมันยังไงนะ
1: เออคือจุดนั้นเนี่ยเราต้องดูดีๆว่ารถไฟคือการคำนวณของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่รถไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีจราจรหนาแน่นนะครับแล้วที่สำคัญคือบางเลนเนี่ยก็มีการสร้างรถไฟฟ้า อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าลำบากอยู
0: ่
1: นะครับมีการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือจำนวนรถก็เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดูดีๆเนี่ยคือคนที่เป็นผู้โดยสารผู้ขับรถเมย์นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการวางไม้กั้นรถไฟเนี่ยอันนี้ต้องคำนวณดีๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคำนวณคลาดเคลื่อนก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญคือรถไฟเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าที่รถไฟเนี่ยทำงานดีและไม่ประมาทหมายถึงว่าผู้ที่เป็นคนขับขี่รถโบกี้นี้นะครับรถไฟโบกี้นี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ทำดีอยู่นะครับเพราะว่ามีการประเมินในเรื่องของสังเกตสิ่งขวางทางอะไรเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นเรียกได้ว่าอาจจะไม่ดีแล้วก็ส่งผลกับการจราจรการคมนาคมอีกนะครับเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยตรงนี้นะครับต้องช่วยกันนะทั้งเจ้าที่ตำรวจรถไฟเองนะครับหรือว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์รถเมย์ตรงนี้ด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเกิดอันตรายขึ้นมาบางทีเนี่ยคนในรถเนี่ยเขาไม่รู้อะไรนะเขาต้องมารับผลกระทบจากการที่คุณขับรถไม่ดีอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่แล้วคือบางทีเนาะเลือกขึ้นรถเมย์เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะปลอดภัยนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือกลัวคือมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุ้ยก็ก่อนหน้านี้มันมีการถอดบทเรียนกันไปแล้ว
1: ใช่
0: ไหมยังมีการจอดคร่อมรางอะไรกันอยู่ตรงนี้มันการจราจรมันเป็นยังไงแต่มันก็อย่างที่พี่รัตน์บอกนะคะว่ามันต้องมีหลายภาคส่วนนะทั้งที่ทำงานร่วมกันในพื้นที่ด้วยดูว่าไอ้ตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มันไม่ปลอดภัย
1: จราจรปล่อยรถยังไงฝั่งตำรวจอย่างเงี้ยคือมันจะต้องดูหลากหลายหน่วยงานคือเราจะต้องเรียกว่าบูรณาการร่วมกันจะมาโทษแค่คนขับรถเมย์ก็ไม่ใช่
0: อัน
1: นี้คือต้องดูหลากหลายนะครับแต่ว่าโชคดีที่นี่แหละต้องชื่นชมคนที่เป็นคนดูแลรถไฟคนที่ควบคุมรถไฟอยู
0: ่
1: คือต้องบอก
0: ทางรถเมย์เขาก็มีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยกันคือเปิดประตูรถถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคือคนก็ลงจากรถแล้ว
1: อันนี้ต้องไปเรียกว่าเข้มงวดมากขึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายกับผู้โดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: พูดถึงในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะมีการบังคับใช้แล้วนะสำหรับใครที่ถูกใบสั่งนะครับถูกใบสั่งจากทางตำรวจจราจรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปจ่ายตังค์ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะครับตรงนี้จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นแบบระบบดิจิทัลนะครับกับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกคือหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าใครที่มีใบสั่งจาก

0: จรในรูปแบบใหม่ตามแนวพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ชำระก็จะมีการเชื่อมโยงคือคุณจะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงกลายเป็นว่าพอคุณไม่จ่ายคุณก็จะไม่มีโอกาสได้รับป้ายภาษีตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการต่อในส่วนของรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับต
1: ่
0: อภาษีในแต่ละปีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงฝั่งตำรวจก็จะมีพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับในส่วนของ DGA ในส่วนของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแก้ไขฉบับที่1นะครับในส่วนของการพูดคุยกับการเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีการไปลงนามเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีการกำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนไปเมื่อปี2565ถึง2570ไปนะครับก็เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาตินะครับในส่วนของการที่มองเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขอุบัติเหตุและบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดความสูญเสียจำนวนมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายจราจรเนี่ยก็มีการขาดประสิทธิภาพอยู่นะครับก็จะมีการมาเชื่อมโยงกันสำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกอย่างที่เรานำเสนอไปคือถ้าสมมติว่าเกิดมีการได้รับใบสั่งทำผิดกฎจราจรแล้วได้รับใบสั่งแต่ไม่ไปจ่ายเง
1: ิน
0: ค่าปรับก็จะมีการเรียกว่าไม่จ่ายป้ายภาษีให้อ่ะคืออดป้ายภาษี
1: เข้มงวดมากขึ้น
0: ใช่นะครับก็จะมีการบังคับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้แล้วก็มีผลในวันที่1สิงหาคม2569นี้นะครับซึ่งกำหนดให้เรื่องนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้จ่ายใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการต่อภาษีอายุสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์พรบต่างๆนะเพราะฉะนั้นใครที่มีใบสั่งอยู่สายด่วนเลยนะครับ
1: ใช่แต่เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมาย
0: ใช่แล้ว
1: ใบสั่งก็จะไม่ได้นะคะแต่ใครที่มีค้างๆอยู่คือ มันมีมาแล้วเนี่ยไปจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อย
0: ถูกต้อง
1: นะคะให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของน้ำมันค่ะทางกบง.นะคะเคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2.04 บาทต่อลิตรนะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะคะพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกลั่นในช่วงแรกของกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นนะคะท่ามกลางความผันผวนของราคาตลาดโลกที่เกิดขึ้นนะคะจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนะคะศึกษาความเหมาะสมการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตรอค่ะบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนะคะพบว่าข้อมูลมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วง 1-15 กรกฎาคมนี้คิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทค่ะกบง.มีมติให้นำเงินจำนวนนี้เนี่ยมาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคานะคะที่โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วค่ะ B0 B7 B20 นะคะก็ลดลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์นะคะซึ่งคุณเอกนัทก็ย้ำนะคะว่าดำเนินการนี้เนี่ยคือก็ยึดผลประโยชน์นะคะคือถ้ามีส่วนเกินแล้วก็เอามาอุดหนุนมันก็จะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะยังไงต้นทุนน้ำมันก็ควรที่จะสะท้อนต้นทุนความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนได้ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกนะคะได้ยิงกันอีกเดี๋ยวลดราคาลงเดี๋ยวสงบอะไรเง
0: ี้
1: ยต้องติดตามสถานการณ์กันอยู
0: ่ตอนนี้เนี่ยคือก็ยังมีในส่วนของการเกิดเหตุความตึงเครียดอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ก็มีการโพสต์ของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์นะทุกวัน
1: ก็เดาทางเขาไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: ใช่คือบางวันเนี่ยคือสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น
1: ใช่
0: แต่พอโพสต์ทวิตหรือว่าโพสต์ในส่วนของโซเชียลแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคือมันไม่เหมือนกันอ่ะ
1: ใช่
0: มันความเศรษฐที่เป็นเศรษฐกิจก็คือผันผวนไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็นะ ดูกันไปต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวจะจบลงยังไงในเรื่องของพลังงานที่จะกระทบกับประเทศเรานะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี
8: ้พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุ โจมตีจุดตรวจบูเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ด้านกอรมน.ภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
9: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านจือแอตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
10: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
13: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์ฮัทชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊เงิมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปพิเศษ24-26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังคลื่นของเราสวท.บุรีรัมย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลา 9:00 นจนถึง 9:30 นและช่วงต่อไปก็จะมีรายการปปช.แล้วก็กทจ.นะคะในช่วงวันนี้วันศุกร์เกือบสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้24กรกฎาคม2569ก็ยินดีกับคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทำงานรับราชการวันที่28ถึง30ก็จะเป็นวันหยุดราชการวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็มาวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่แล้วก็วันเข้าพรรษาที่เราจะได้ดูเทียนสลักวิจิตรงดงามค่ะสำหรับวันนี้ก็มีบทเพลงไพเราะเช่นเดิมสำหรับการพักผ่อนในรูปแบบหนึ่งของผู้สูงอายุค่ะ

พลงที่ชื่อบัวกลางบึงนะคะสำหรับผู้ที่อายุยืนยาว 60-70 ปีก่อนก็จะได้ฟังแต่ช่วงเวลานี้รู้สึกเวลามันจะล่วงเลยมาอย่างรวดเร็วนะคะ 2,569 สำหรับบางคนที่เป็นคนที่มีคุณภาพคนที่มีวุฒิภาวะสูงๆหรือเป็นคนโด่งคนดังบางคนอายุได้ไม่ถึงเท่าไหร่ก็มีชีวิตอยู่แค่นั้นหมดลมหายใจไปแล้วก็ไว้อะไรกับคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะหลายคนเป็นคนที่น่าเคารพนับถือคือเราได้ปรึกษาหารือแล้วก็ฟังคติธรรมคติชีวิตต่างๆจากคุณลุงคุณป้านะคะหลายอย่างเป็นความงดงามในช่วงกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุเหล่านั้นค่ะแต่วันนี้อยากจะถามคุณว่าวันนี้คุณจะดื่มน้ำกี่แก้วคะเพราะน้ำจะช่วยทำให้ล้างระบบต่างๆทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นภาวะขาดน้ำนั้นรุนแรงมากเลยค่ะ

บทเพลงที่ชื่อว่าทำใจลำบากนะคะธเนศวรากุลนุเคราะห์เป็นเพลงยุค80ที่อยู่ช่วงเดียวกันกับวิภาวีวีระหงแล้วก็คุณฤทธิชัยคดประโคนค่ะในช่วงเวลานี้อยากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันเยอะๆความที่เรามีความสุนทรียภาพทางดนตรีสูงเราก็จะทำให้เราเป็นคนจิตใจไม่เครียดนะคะคนผู้ฟังหลายท่านนะคะจะมีอาการปวดเข่าปวดกล้ามเนื้อหรือบางทีอาจจะเป็นโรคหลงลืมตามภาษาคนมีอายุค่ะแต่ว่าวันที่28กรกฎาคม2569ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ภาวนาและก็ฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธินะคะเพื่อฉลองชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะมันมีอะไรที่จะง่ายเท่ากับการที่เรามีจิตใจที่สงบนะคะถึงว่าเราจะสนุกสนานกับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าคนที่มีจิตใจสงบนั้นจะเริ่มมีความปิติอยู่ภายในก็ฝึกกันไปสำหรับผู้สูงอายุหลายคนนะคะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำค่ะทั้งวัดเขาน้อยวัดอินทรวนารามวัดกลางพระอารามหลวงและวัดทุ่งโพนะคะช่วงนี้มารับฟังบทเพลงต่อกันค่ะ

อย่านภารัยกับบทเพลงชื่อลำน้ำพองลำน้ำพองอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เป็นภาคอีสานของเราอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของชาวภาคอีสานเลยก็จะมีจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุบลราชธานีอุดรธานีนะคะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจสูงมากเศรษฐกิจของเราก็ดีขึ้นมาจากกีฬาที่เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็มีการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะคะแล้วก็มีเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอนเป็นการวิ่งระยะทางไกลของคนที่ชอบวิ่งเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับรายการ 101.75 เคลื่อนใจวัยเก่าเอาใจคนรุ่นคล้ายๆกันค่ะช่วงระหว่างที่เป็นคนทำงานไปจนถึงวัยใกล้ๆจะหมดลมหายใจแล้วนะคะบางคนอายุยืนก็ไปได้ถึง90บางคนก็70ยังมีชีวิตอยู่บางคนก็50กว่าๆก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วแต่กำหนดไม่ได้ค่ะแล้วแต่ร่างกายของเราแต่ละท่านนะคะสำหรับวันนี้รายการก็จะมาถึงบทเพลงฟันฟันหวานพุทธชาทูนวนิชแล้วลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้ศาลก็รองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแม้ทางนิติในจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นสันติการเช่าใสรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึกและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิด ร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุฆ่าบริเวณโรงพักเก่าตันยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคบีรัตนิคมอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพานาราอำเภอพรมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอสว่างอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอด้านพิบูรณ์อำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอบางขันอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอดัสดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสีเกาอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสั่งพัด 69%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
7: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8: การทางพิเศษคู่ใจ
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรก

0: สินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
3: 10:12 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะวันนี้ทำงานวันสุดท้ายนะครับเสาร์อาทิตย์คุณผู้ฟังหลายท่านก็คงได้หยุดพักผ่อนกันนะสัปดาห์หน้านี่น่าสนใจมาก ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าวันหยุดราชการเนี่ยแน่ๆเนี่ย28-29นะบางที่นี่เห็นว่าหยุด30วันเข้าพรรษาด้วยใช่ไหมวันอังคารพุธพฤหัสมันจะเป็นฟันหล่อนะวันจันทร์ที่27แล้วก็วันศุกร์ที่31ใช่ไหมฮะ27นี่มีประชุมครม.นะแต่ว่าบางท่านอาจจะใช้โอกาสเนี้ยนะขอลา1วันอ่ะวันลา27ปุ๊บมันก็จะเป็น25 26 27 28 29อ่ะแน่ๆเนี่ย5วันแล้วถ้าใครลาอีกวันหนึ่งนะวันที่31นะแล้วถ้า30หยุดยาว9วันเลยนะครับนี่ไปเนปาลเดินเทคกิ้งสบายเลยแม่ขออีกสักรอบได้ไหมเนี่ยฮะฮะโปรดิวเซอร์ฮะพี่เจี๊ยบผมไปอีกสักรอบนะเดี๋ยวดูวันไหนว่างๆผมจะไปหน่อยนะช่วงนี้ต้องปลดปล่อยพลังงานนิดนึงไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดราชการนะแต่ว่ารายการเราก็เจอกันตามปกตินะครับ10 โมงถึง 11 โมงนะก็แบ่งเป็น2ช่วงรายการเหมือนเช่นเคยนะก็จะหาแขกรับเชิญนะมาพูดคุยนะในหลายแง่หลายมุมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะช่วงแรกเดี๋ยวสักครู่นะคุยกับทางนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะจะดูเรื่องของพิษของสงครามเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าส่งผลกระทบกับอย่างน้อย4อุตสาหกรรมอาหารไทยนะเป็น4สินค้าประเภทไหนยังไงนะครับส่วนช่วงที่2ฮะจะคุยกับอาจารย์พฤกษ์อักรังสีนะอาจารย์ที่มช.นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคือเราคุยกับอาจารย์พฤกษ์เนี่ยหลายครั้งนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแล้วก็เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์นะคืออาจารย์เก่งเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะถามอีกอันนึงเหมือนกันนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก๊าซชีวภาพนะพูดถึงก๊าซชีวภาพคุณผู้ฟังอาจจะงงเอ๊ะมันคืออะไรถ้าขับรถไปต่างจังหวัดใครที่ขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเห็นนี่เป็นผ้าพลาสติกเคยเห็นไหมผ้าพลาสติกอ่ะใหญ่ๆอ่ะสีดำๆอ่ะแล้วอยู่ๆมันพองขึ้นมานะแล้วมันก็มีตรงนั้นมันก็จะเป็นโรงงานมีอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเห็นเป็นผ้าพลาสติกพองใหญ่ๆ 2-3 หลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณรู้เลยเนี่ยไอ้นี่แหละเรื่องเกี่ยวกับไอ้ก๊าซไอ้ชีวภาพนี่แหละนะมันจะมาจากซากพืชซากสัตว์หรืออะไรก็สุดแท้แต่ละนะเขาก็ต้องดำเนินการนะหลังจากนั้นมันก็จะมีก๊าซลอยขึ้นมาพอก๊าซลอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะก็คือพวกมีเทนนี่แหละครับแล้วเขาก็นำก๊าซเนี่ยเลียงตามท่อไปนะแล้วก็ถ้าจะไปทำเป็นไฟฟ้านะเขาก็เผาก๊าซตรงนั้นแล้วก็ไปเป็นความร้อนแล้วก็ไปทำ1-2-3นะไปหมุนมอเตอร์หมุนอะไรพวกนี้แล้วก็ไปผลิตไฟฟ้าไปนะครับอันนี้ผมพูดให้เห็นภาพแบบง่ายๆนะเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เราจะคุยกันในช่วงที่2นะเขาบอกว่าเป็นโอกาสทองของวิกฤตพลังงานนะจะมากน้อยขนาดไหนนี่ล่าสุดพูดถึงวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันดิบฮะเบนซ์ทะเลเหนือนะเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะเห็นแวบๆ99 เหรียญนะวันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมานะทะลุ100 เหรียญไปแล้วครับ175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนี่92.06 เหรียญนะต่อบาร์เรลนะครับที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้อยลงนะเพราะว่าน้ำมันดิบที่เราใช้ฐานดูไบเนี่ยนะมันตั้งแต่ปิดช่องแคบฮอร์มุซนะแล้วก็มีความไม่สงบตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือพูดง่ายๆก็คือมีนาคมนะตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ก๊าซหรือว่าน้ำมันเนี่ยที่มาจากทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยลดลงนะเราก็ต้องไปหาซื้อแหล่งอื่นๆถูกไหมก็ต้องไปดูว่าที่ไหนเขาซื้อที่มีขายบ้างนะไปเอาจากแถวแอฟริกาใต้ไปเอาจากทางสหรัฐอเมริกานะหรือว่าคุยทำข้อตกลงกับทางประเทศอื่นๆที่เขามีพลังงานเนี่ยนะเราก็ไปทำนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ดูเลยราคาน้ำมันดิบดูไบครับ97.19 เหรียญนะ97 เหรียญนะครับสำเร็จรูปนะ เบนซินฮะ128เหรียญนะที่ตลาดสิงคโปร์ดีเซลครับ167เหรียญที่ตลาดสิงคโปร์นี่มันเลยส่งผลให้2วันที่ผ่านมาราคาบ้านเราอะน้ำมันขายปลีกปรับเพิ่มขึ้นอันที่1อันที่2ก็ช่วยอีกนะไปช่วยสำหรับดีเซลนี่ไปเอาเงินจากค่าการกลั่นนะจากเดิมเนี่ยที่รอบหลังสุดเนี่ยนะไปเอามาแล้วบาท40ตังค์นะรอบนี้ไปเพิ่มเป็น2บาท40ตังค์ใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นมาอีกบาทนึงแต่ไม่ได้เป็นลดราคานะครับไปช่วยพยุงไม่ให้ราคามันเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นภาพของการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงในบ้านเราก็ทำแบบนี้นี่แหละนะครับส่วนของเรานะมีประเด็นที่ต้องตาม2เรื่องนะอันนี้สำคัญมากเรื่องที่1คือสหรัฐอเมริกาประกาศแล้วนะฮะสำหรับการจัดเก็บภาษีใหม่60ประเทศคู่ค้าของเขานะใช้มาตรา301ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานนะสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับเนี่ยนะอันเนี้ยอย่างที่ผมเคยคุยก่อนหน้านี้ให้ฟังอยู่แล้วนะเพราะว่ามาทดแทนเรื่องของการจัดเก็บภาษีชั่วคราวหลังจากที่ทางศาลสูงสหรัฐบอกว่าที่ทำรีซิปโรโคทาริฟเนี่ยมันผิดหลังจากนั้นเขาก็มาใช้มาตรา122แล้วมันจะถึงดีลเนี่ยเข้าใจว่าจะถึงวัน2วันนี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอสิ้นอายุลงนะเขาก็มาใช้มาตรา301นะถามว่าใช้กับ60ประเทศคู่ค้าของเขาเศรษฐกิจการค้าของเขาเนี่ยนะมีอัตรายังไงบ้างแบ่งเป็น2พวกครับพวกหนึ่งก็คือเก็บที่ 10% อีกพวกหนึ่งเก็บที่ 12.5% สำหรับ 10% นะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีข้อตกลงกับเขาแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอ้สินค้าแรงงานภาคบังคับนะอันเนี้ยมีหลายประเทศของเราเจอที่เท่าไหร่ของเราเจอที่ 12.5% นะเนื่องจากยังไม่มีกรอบเรื่องของความร่วมมือแล้วก็มาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางสหรัฐอเมริกานะมีใครอยู่กับเราบ้างมีญี่ปุ่นมีจีนมีอินเดีย 10% นี่มีกัมพูชานะมีโอ้สหภาพยุโรปมีแคนาดามีอังกฤษนะหลายต่อหลายประเทศนะครับอ่ะก็อัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะมันเริ่มแล้วเราโดนแน่นอน 12.5% อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับเมื่อวานนี้มีการประชุมของทางคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะบอร์ดประชารัฐแล้วกันนะผมใช้คำนี้แล้วกันบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหรือจะชื่อเต็มนี่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อฐานรากเศรษฐกิจสังคมอะไรไม่รู้ยาวมากนะบ้านเราเนี่ยชื่อสั้นๆง่ายๆทำความเข้าใจง่ายๆไม่ได้หรอกตัวย่อก็ซ้ำกันไปหมดนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่เขาจะมีการปรับเกณฑ์ครับซึ่งจะรอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่27กรกฎาคมนะผมสรุปให้อย่างนี้1คือเรื่องของประเด็นการครอบครองรถถ้ารถยนต์นะอายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรถยนต์รถจักรยานยนต์สิ้นสภาพได้รับยกเว้นนะแล้วก็โอนสิทธิ์คืนสำหรับใครที่ถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับอันที่2ครับก็เป็นบอกพวกโอนลอยนะถูกสวมสิทธิ์นะเมื่อยืนยันได้แล้วก็คือต้องไปอันนี้ต้องไปเองนะต้องไปที่ขนส่งนะก็ต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยรถขายไปแล้วแต่โอนลอยไว้นะหรือว่าไม่เคยซื้อรถเลยนะแต่ว่าถูกสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ไปเอาข้อมูลไปให้เขานะครับถ้ายืนยันได้นะเขาคืนสิทธิ์ให้นะคุณก็จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเขาบอกว่ากลุ่มนี้มีประมาณสัก2,500,000คนโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรายเดิมอ่ะนะที่ไปลงทะเบียน12 ล้านอ่ะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะ5 ล้าน 7 ล้านอ่ะนะประมาณเนี้ยนะครับมีประมาณทั้ง2ล้านกว่าคนนะที่อยู่ในกลุ่มนี้ใครนี้นะครับส่วนอะไรส่วนรถยนต์ที่เพิ่งแบบใหม่ๆเลยซิงๆจะมือ1มือ2ก็ตามทีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปซื้อในช่วงที่ผ่านมาคือรายเดิมเนี่ยคือหมายความว่าคุณที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขายังไม่ได้มีการปรับปรุงนะ13ล้านกว่าคนเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะมีถูกตัดสิทธิ์เยอะนะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ายังเข้าเกณฑ์อยู่แล้วรถมันก็เป็นรถเก่ารถมือ2แต่ถ้าคุณซื้อในช่วงเวลาดังกล่าวรถใช้ได้รถยังดีอยู่เขาบอกว่าเนี่ยมันคือความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่ให้นะไม่คืนสิทธิ์ให้นะเพราะฉะนั้นที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่า 20ปีขึ้นไปมอเตอร์ไซค์15ปีขึ้นไปรถยนต์รถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพนะแล้วก็โอนลอยสวมสิทธิ์พวกนี้จะคืนสิทธิ์ให้แต่โอนลอยสวมสิทธิ์ต้องไปแจ้งเขานะนักเรียนนักศึกษานอกระบบกศน.สกร.อาชีวะนอกระบบคืนสิทธิ์ให้นะครับบุคคลนะที่เป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีประมาณสัก 15,000 คนนะฮะกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นนะคืนสิทธิ์ให้เหมือนกันแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องส่งรายชื่อมาให้กระทรวงการคลังนะและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5นะใครที่ถูกสวมสิทธิ์เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ชื่อใครก็ไม่รู้นะที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเป็นกรรมการนิติบุคคลไปถือหุ้นในบริษัทนะฮะกลุ่มเนี้ยนะเขาบอกว่าก็เดี๋ยวให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะรวบรวมรายชื่อมาส่งมาให้แล้วก็จะได้รับการยกเว้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำเองนะเราก็ต้องไปแจ้งเขาด้วยนะไปทบทวนสิทธิ์อะไรต้องทำหน่อยนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยเขาทำคนเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับพวกที่ถือบัญชีหุ้นนะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เขาบอกถ้ามันน้อยจริงหรือว่าเปิดมานานมากแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วมันน้อยมากเหลือหุ้นประมาณ100-200เนี่ยนะอันเนี้ยบอกว่าก็จะทบทวนสิทธิ์ให้ก็คือคืนสิทธิ์ให้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของที่ประชุมเมื่อวานนี้นะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะส่วนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณปัจจุบัน 13,180,000 คนเนี่ยนะยังใช้สิทธิ์ได้ยาวนะฮะ300เป็น 1,000 บาทเนี่ยสรุปก็คือใช้ได้4เดือนนะไม่มีแบบ2เดือน2เดือนละไม่มีนะก็จะไปใช้4เดือนไม่เอาไม่โอนไป60 40แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะถ้าจะชัดเจนที่สุด27กรกฎาคมฮะวันจันทร์หน้าเข้าครม.แล้วครม.เขาจะเคาะอีกทีนึงนะครับส่วนสำนักงานกสทช.ครับส่วนที่กำลังกับทางสรรพสามิตภาค4อุดรธานีเข้าตรวจสอบบริษัทจำหน่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากนะครับว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพสเปคไม่ตรงตามที่มีการโฆษณาแล้วก็ไม่สามารถใช้งานสัญญาณ 5G ได้จริงนะครับแล้วจากการลงพื้นที่ตรวจสอบครับตรวจค้นบริษัทผู้จำหน่ายพบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคโดยมีการแอบอ้างใช้เอกสารรับรองของรุ่นอื่นเนี่ยมาสวมสิทธิ์แทนนะ เพื่อนำเข้าและจำหน่ายเนี่ยแล้วก็จากการติดตามก็พบว่าสินค้าพวกนี้นะมีการจัดโปรโมชั่นช่วงไลฟ์สดลดราคาเริ่มต้นที่79 บาท 99 บาทนะแต่ราคาค่อยๆขยับสูงขึ้นเป็นประมาณ 3,000 บาทแล้วก็อ้างว่าผู้ซื้อเนี่ยกดซื้อไม่ทันซึ่งเรื่องนี้อาจเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่และโทรศัพท์เหล่านี้นะสเปคเครื่องไม่ตรงตามที่ขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.ทั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะจะดำเนินการตรวจยึดของกลางนะฮะทำการตรวจยึดของกลางแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498ในข้อหาค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนทางธนาคารออมสินเขาก็ช่วยคนตัวเล็กฝ่าคลื่นวิกฤตผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินสร้างอาชีพเปิดให้ผู้บริการเปิดให้บริการนะครับกับทางผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอิสระลูกจ้างพ่อค้าแม่ขายนะฮะผู้ที่มีรายได้ประจำที่ต้องการหารายได้เสริมรวมถึงผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีสัญชาติไทยอายุ20-65 ปีนะฮะโดยสินเชื่อเนี่ยไม่มีหลักประกันนะครับเป็นแบบคลีนโลนวงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเป็นแฟตเรทนะครับอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อเดือนผ่อนชำระได้นานสูงสุด5ปียื่นกู้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mymo ครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับวันนี้คำถามง่ายๆเลยครับถามว่าสำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินสร้างอาชีพอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะฮะร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์1รางวัลตอบคำถามใน Facebook Live นะครับช่วงแรกครับเดี๋ยวคุยกับทางด้านของคุณปราโมทวัฒนาสุนุสารนะขออภัยวัฒนานุสารนะนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะครับสวัสดีครับคุณปราโมทครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
3: ครับผมจริงๆผมเกริ่นเอาไว้ให้แล้วว่าวันนี้เราจะคุยกับคุณปราโมทเนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือไอ้สงครามในตะวันออกกลางมันทำให้4สินค้าไทยที่คุณปราโมทไปวิเคราะห์มาเนี่ยนะหรือไปดูมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบเนี่ยนะมันเป็นกลุ่มไหนอย่างไรแล้วมันกระทบแบบไหนอย่างไรครับ
4: ค่ะอันนี้ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าตัวอย่างที่ทราบนะว่าประตัวปัจจุบันสงครามในวันต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะครับ และก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการเจรจาหรือมีการข้อตกลงตัวหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็ตามนะ
3: ครับ
4: ซึ่งแน่นอนว่าตัวตะวันออกกลางหรือฝั่งอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็เป็นแหล่งส่งออกทั้งที่สำคัญของทั้งปุ๋ยเคมีน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวันของวันก่อนเองเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศของไทยเองก็ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับ2วันติดนะครับซึ่งตัวปัญหาสงครามตะวันออกกลางเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเองนะครับก็จะส่งผ่านในส่วนของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็จะค่อยๆก่อตัวเพิ่มขึ้นในระยะนะครับซึ่งผ่านด้วย2ช่องทางหลักก็คือตัวต้นทุนวัตถุดิบนำเข้านะครับที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้ตัวปุ๋ยนะครับเป็นปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งหากความไม่สงบของสงครามที่ยืดเยื้อเองเนี่ยก็จะย่อมผลักดันให้ราคาปุ๋ยเคมีก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกราคาสินค้าพืชโลก อย่างตัวถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวสาลีเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับซึ่งธุรกิจอาหารไทยเองเราก็จำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าเหล่านี้เป็นหลักนะครับอีกปัจจัยนึงก็คือตัวต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับก็จะยิ่งสร้างแรงกดดันที่เป็นลูกโซ่ไปยังอุตสาหกรรมอาหารต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดาวไซริสอีกเรื่องนึงก็คือตัวกระจุพลาสติกนะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มเราเนี่ยก็มีสัดส่วนการใช้พลาสติกสูงเป็นระดับหนึ่งนะครับถึง 53% นะครับรองลงมาก็เป็นพวกบรรจุภัณฑ์แล้วก็ยานะครับซึ่งเมื่อผลกระทบจากสงครามยนต์กลางเนี่ยก็จะกระทบตัวการนำเข้าแร่ธาตุนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งก็ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายเนี่ยก็มีการลดกำลังการผลิตชั่วคราวนะครับแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็สามารถนำเข้าตัวพลาสติกเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่สงบแล้วก็ส่งผลให้แนวโน้มของราคาพลาสติกเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับทำให้ผู้บริโภคผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์บางส่วนก็ยังชะลอการผลิตนะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้เพิ่มภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอาหารเช่นเดียวกันนะครับถ้าถามว่าแล้วสินค้าไหนที่จะกระทบบ้างนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่านี่มันจะมี4กลุ่มสินค้านะครับที่เป็นกลุ่มหลักที่เตาะบางสูตรนะครับมันก็คือตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันถั่วเหลืองขนมปังขนมปังอบหรือแล้วก็ตัวขนมครกเคี้ยวนะครับเพราะว่ากลุ่มสินค้าเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าตัววัตถุดิบอย่างที่บอกว่าเป็นพวกถั่วเหลืองข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโพดนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีสัดส่วนการใช้พลังงานแล้วก็ค่าขนส่งในสัดส่วนที่สูงนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 78-83% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับโดยต้นทุนเหลืองเนี่ยเราก็นำเข้าเกือบ 100% ขณะที่ตัวข้าวสาลีเองเนี่ยเราก็นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับรวมถึงในกระบวนการผลิตเองเนี่ยก็มีการใช้พลังงานความร้อนความเย็นรวมถึงต้องพึ่งพาการน้ำมันดีเซลที่มีการขนส่งหรือมีการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆนะครับถ้าถามว่าใน4ตัวนี้เนี่ยสินค้าไหนเนี่ยที่จะกระทบเขาเรียกอะไรได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผลักภาระให้ผู้บริโภคได้น้อยที่สุดนะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับจากข้อมูลเนี่ยเราก็พบว่าตัวสินค้าขนมขบเคี้ยวนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าก็จะมีการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้น้อยที่สุดนะครับประมาณ 0.08% นะครับสะท้อนว่าตัวต้นทุนราคาวัตถุดิบนำเข้าหรือน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น 1% เนี่ยก็จะสามารถปรับราคาขายที่เพิ่มขึ้นได้เพียง 0.08% เท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากตัวขนมขบเคี้ยวเนี่ยก็มีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับจากทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงผู้บริโภคเองก็สามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้ง่ายนะครับทำให้ผู้บริโภคผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนไว้เองเกือบทั้งหมดนะครับ
3: ครับไอ้คุณปราโมทอย่าอันนี้ผมถามที่ขนมขบเคี้ยวนะพอดีผมว่ากำลังนึกภาพตามนะไอ้ของที่มันแพงที่สุดในขนมขบเคี้ยวนะถ้าเราหยิบขนมขบเคี้ยวมาสักหนึ่งยี่ห้อนะหนึ่งถุงเนี่ยนะราคา20 บาทเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันแพงที่สุดมันคือบรรจุภัณฑ์มันคือตัวเนื้อขนมหรือว่ามันคือค่าขนส่งหรือมันคือมาร์จิ้นค่าการตลาดหรืออะไรไงไอ้ตรงไหนที่มันแพงที่สุด
4: ก็น่าจะเป็นตัววัตถุดิบ ที่สุดครับเนื่องจากตัวขนมเนี่ยก็มีการใช้วัตถุดิบนำเข้าอย่างเช่นพวกน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวโพดนะครับที่ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับรวมถึงส่วนนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่สุดรองลงมาก็น่าจะเป็นพวกข้าวต้มที่อาจจะต้องมีการกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศนะครับซึ่งภาพรวมก็คิดอยู่ประมาณ70-80% ของต้นทุนการผลิตเลยทีเดียว
3: เพราะผมกำลังนึกอย่างนี้ครับว่าทุกครั้งที่มันมีปัญหาเนี่ยที่แบบเอ้ยราคาเราก็เคยกินขนมขบเคี้ยวเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าาถุงมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆถ้าจะราคา5บาทนะถูกไหมถุงมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆปริมาณมันจะลดลงเรื่อยๆผมก็เลยเอ๊ะแสดงว่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันส่งผ่านไปได้ที่ที่เราคุยกันบอกเอ้ยมันอะไรล่ะ 0.08% เมื่อสักครู่เนี้ยนะบอกเอ้ยถ้าสูงเขาไม่ไหวเขาก็ต้องไปลดราคาไอ้ลดจำนวนเนื้อขนมลงถูกไหม
4: ใช่ครับก็มีบางส่วนที่ผู้ประกอบการก็อาจจะเนื่องจากว่าปรับราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นผู้บริโภค
3: ก็ไม่ซื้อ
4: ไม่ซื้อเขาก็จะไปเน้นปรับในส่วนของลดขนาดของถุงหรือขนาดของอาหารที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์แทนนะครับอันนั้นก็จะเป็นการปรับตัวเบื้องต้นของผู้ประกอบการ
3: ส่วนที่บอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรพวกนี้เหนือน้ำมันตัวเหลืองไอ้พวกนี้มันติดอยู่ในบัญชีอะไรไอ้ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนี่ใช่ไหมขึ้นก็ต้องขอต้องส่งเอกสารไปขอปรับราคา
4: ใช่คร
3: ับ โอ้โหแม่นี่มันซ้อนหลายชั้นหลายชั้นหลายเลเยอร์นะมันมีหลายประเด็นนะอ่ะงั้นผมกลับมานิดนึงฮะคือถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยอันนี้4สินค้าไทยเราอันนี้ที่เรามองทั้งหมดที่มันเป็น4สินค้า4ประเภทเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังขนมอบอ่ะน้ำมันตัวเหลืองนะขนมขบเคี้ยวเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดสำหรับการขายในประเทศหรือว่ามันเกิดขนาดถึงต้องส่งออกแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกัน
4: คือถ้าเป็นกลุ่มสินค้าเบื้องต้นที่เราประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะขายในประเทศเป็นหลักนะครับแต่ก็คือพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศสูงด้วยเหมือนกัน
3: ครับ
4: ก็คือแม้ว่าจะใช้ในประเทศเองเนี่ยแต่ก็ยังพึ่งพาตัววัตถุดิบซึ่งถ้าหากราคาสูงขึ้นก็จะกระทบต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็ส่งผ่านไปยังผู้บริโภคได้นะครับ
3: อันนี้คือถ้าสมมติขยับเพิ่มขึ้นนี่ผมว่าตะกร้าเงินเฟ้อก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะก็ถ้ามีความเป็นห่วงเรื่องนั้นถามว่าผู้ประกอบการควรจะทำยังไงผมถามอย่างนี้ดีกว่าเผื่อไหนๆเราก็มองแล้วว่ากลุ่มนี้ได้รับผลกระทบเราอาจจะมองต่อไปสักนิดนึงว่าเขาควรจะปรับตัวยังไงดีครับ
4: ครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่อาจจะต้องปรับตัวก็อาจจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอาจจะเสนอ3แนวทางเบื้องต้นนะครับก็คืออันแรกก็คืออาจจะต้องลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรืออาจจะต้องมีการปรับใช้วัตถุดิบในประเทศมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างก็จะมีของพวกบริษัทอาหารของญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้มีการนำข้าวนะครับมาพัฒนามาเป็นแป้งข้าวเจ้าเพื่อทดแทนตัววัตถุดิบแป้งสาลีที่นำเข้าแล้วก็มีราคาสูงนะครับหรือของไทยเองก็จะมีเป็นพวกบริหารบริษัทพวกกลุ่มอาหารสัตว์นะครับที่เพิ่มสัดส่วนการใช้พวกใบข้าวดำข้าวในประเทศมากขึ้นเพื่อทดแทนพวกการใช้ข้าวโพดหรือข้าวสาลีจากต่างประเทศนะครับสองก็คืออาจจะต้องนำพวกเทคโนโลยี AI หรือดิจิทัลโคเชนนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการในส่วนของการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้านะครับซึ่งในส่วนการใช้เทคโนโลยีอาจจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการได้มากเลยทีเดียวนะครับอันที่สามก็คืออาจจะต้องเร่งลงทุนนะครับก็คือมีการใช้พวกเทคโนโลยีตัวช่วยประหยัดพลังงานนะครับก็คือมีการอย่างตัว recovery เนี่ยก็มีการนำความร้อนที่เกิดจากที่เป็นของเสียจากการผลิตนะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งการกลับมาใช้เนี่ยก็ช่วยลดการใช้พลังงานรวมถึงประหยัดพลังงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มใช้ในส่วนของโซลาร์เซลล์หรือก๊าซชีวภาพต่างๆนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการช่วยลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ยกระดับความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้นะครับ
3: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณปาโมทครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณประโมทวัฒนานุสารนะครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะครับก็คุยกับเรานะเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับไอ้พิษของสงครามแต่เขามองไปที่4สินค้านะ ของประเทศไทยเนี่ยนะมีสินค้าอะไรที่ได้รับผลกระทบก็คือเขาก็มองครอบคลุมนะในหลายประเด็นนะเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าถ้านำเข้านะอันนี้ก็ทำให้ต้นทุนมันก็สูงขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ได้รับผลกระทบแน่นอนนะราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นมันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องการขนส่งอะไรต่างๆนานานะหรือแม้แต่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเคมีพันธุ์ต่างๆที่จะมาทำบรรจุภัณฑ์นะพวกเขาเรียกว่าอะไรซองอะถุงเหรอถุงซองอะไรพวกอย่างเงี้ยนะหีพออะไรพวกอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าต้นทุนนาฟตามันแพงอะนะเพราะฉะนั้นมันจะมาผลิตเป็นพลาสติกมันจะผลิตเป็นหีพออย่างเงี้ยหรือว่าถุงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะแล้วเขาก็มีการพูดถึงว่าอย่างที่เห็นชัดที่สุดอย่างน้อยๆก็4กลุ่มละนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะขนมปังขนมอบนะน้ำมันถั่วเหลืองนะแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามนะแต่ละที่ก็ต้องปรับตัวกันไปเพราะเรารู้ละว่ามันเป็นปัญหานะแต่ว่าผู้ประกอบการนะเขาก็ต้องดำเนินการในการปรับตัวนะแล้วก็ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ไม่ส่งผ่านผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้นะไม่มีใครหรอกนะไม่มีเจ้าไหนหรอกที่จะเร่งในการส่งผ่านของที่มันแพงขึ้นเนี่ยมาถึงผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยกเว้นแต่จำเป็นจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะจะมาดูเรื่องของก๊าซชีวภาพหน่อยนะจะเป็นโอกาสทองในวิกฤตพลังงานครั้งนี้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
13: ปรึกษา Exim Bank สิ
12: Exim Bank หรอ
13: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
12: Exim Bank
13: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
3: ช่วงที่2นะครับท่านไหนครับที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะครับเพื่อปิดภาระหนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้นะครับทางธนาคารออมสินครับเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยนะครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารเขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด5ล้านบาทสูงสุด 5,000 บาทนะฮะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองนะอันนี้สูงสุด 100,000 บาทสำหรับเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสมัครได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินนะจนถึง30ธันวาคม2569หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 111เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนอกเหนือจากนี้เขาเชิญชวนออมเงินนะเริ่มออมง่ายๆแค่มี 10,000 บาทออมได้แบบฟรีสไตล์เลยนะทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษประเภท11เดือนนะถ้าน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการนะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะถึงศุกร์หน้านะ31สิงหาคมขออภัย31สิงหาคมไม่ใช่สุขหน้าฮะเดือนนี้มันเดือนกรกฎาคมแหมผมก็รีบเร่งวันเร่งคืนเลยนะฝากได้ถึงเมื่อไหร่ฝากได้ถึง31สิงหาคม2569นะฮะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th นะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสำนักงานกสทช.ขอเน้นย้ำประชาชนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์โทรคมนาคมผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะเนื่องจากผู้ซื้อเนี่ยไม่สามารถเห็นสินค้าจริงนะก่อนที่จะจ่ายตังค์นะทำให้เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงด้วยการโฆษณาที่เกินจริงเช่นการตั้งราคาสินค้าถูกเป็นผิดปกตินะแล้วก็ระบุว่ารองรับเทคโนโลยีระดับสูงเช่น 5G นะแต่พอไปใช้งานจริงเนี่ยกสทช.บอกโอ้โหใช้ไม่ได้เลยไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก็เช่นนะแบตเตอรี่หรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงนะไฟฟ้ารัดวงจรนะแล้วก็ระเบิดขณะการใช้งานได้ส่วนปัญหาด้านการใช้งานนะเขาก็ยกตัวอย่างนะอุปกรณ์อาจจะไม่รองรับคลื่นความถี่ในไทยนะสัญญาณหลุดบ่อยหรือใช้งานฟังก์ชันตามที่โฆษณาไว้ไม่ได้นะสำหรับคำแนะนำนะก็คือให้เลือกซื้อสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคจากทางสำนักงานกสทช.นะเลือกร้านค้าอย่างเป็นทางการก็คือ Official Store หรือว่าเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีหน้าร้านแล้วก็หลักแหล่งชัดเจนนะทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทช.ได้ที่เว็บไซต์นะฮะmocheck นะ MO แล้วก็ check ก็คือ chek.nbtc.go.th นะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษขอให้รีบติดต่อดำเนินการชำระนะฮะที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะฮะโดยทางการพิเศษเนี่ยเขาจะออกหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางพร้อมกับค่าปรับเป็นพินัยซึ่งมีอัตราไม่เกิน10เท่านะของค่าผ่านทางต่อครั้งนะแล้วก็สามารถชำระได้ตามช่องทางที่การทางพิเศษกำหนดในหนังสือแจ้งนะหรือว่าที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center ชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลขที่111แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครถ้าหากผู้ฝ่าฝืนยังไม่ยอมจ่ายเงินจริงๆไม่ยอมชำระค่าผ่านทางหรือว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยการทางพิเศษก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะความผิดทางพินัยก็คือความผิดทางอาญานะแต่ว่าเขาให้ปรับเป็นสถานเดียวได้นะอ่ะช่วงออกคำถามสิเนาะ ลืมไปคำถามวันนี้ธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินสร้างอาชีพอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะไปตอบกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์1รางวัลเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณประนอมจากกรุงเทพมหานครนะครับช่วงที่2ครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์พฤกษ์อักขรังสีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: สวัสดีครับคุณณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังคร
3: ับ ครับผมอาจารย์วันนี้มาคุยเรื่องก๊าซชีวภาพหน่อยอาจารย์บอกมันอาจจะเป็นโอกาสทองนะอาจจะเป็นทางเลือกโอกาสทองในวิกฤตพลังงานเพราะใครก็รู้ว่าตอนนี้โอ้โหน้ำมันก็แพงใช่ไหมฮะแล้วก็ไอโซล่าเซลล์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามีติดอ่ะก็เห็นก็ติดกันเยอะนะหรือว่าพลังงานลมเนี่ยอันนี้เราก็พูดกันเยอะแล้วแต่เห็นว่ามันมีไอก๊าซธรรมชาติอีกอันนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสในครั้งนี้ได้
14: ครับจริงๆต้องเรียนว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยอยู่กับสังคมไทยมานานมากแล้วครับน่าจะร่วมๆ 30-40 ปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะฟาร์มสุกรนะครับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารนะฮะแป้งโรงงานแป้งโรงงานฟาร์มคือแทบจะทุกฟาซิลิตี้เหล่านี้เขาต้องบำบัดน้ำเสียแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันเกิดก๊าซชีวภาพ
3: ครับ
14: ไปด้วยแล้วเขาก็รู้จักการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพนี้อยู่เดิมอยู่แล้วครับนะฮะก๊าซชีวภาพเองมันก็คือก๊าซธรรมชาติที่เราขุดเจาะมาใช้นะครับเพียงแต่ว่ามันหมักได้บนดินก็เรียกว่าทดแทนกันได้ทันทีเลยครับ
3: ผมเห็นนะอย่างพื้นที่ทางภาคเหนืออย่างเงี้ยชาวเขาเนี่ยเขาก็ใช้ใช่ไหมว่าบ้านไหนที่เขาแบบคล้ายๆว่าอะไรหมูใต้ถุนอะหมูดินหมูหลุมอะไรอะใช่ไหมแล้วก็หมักแล้วก็ต่อแก๊สมาแล้วก็ต่อท่อมาแล้วก็เป็นแก๊สจุดไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
14: อ
3: ัน
14: เดียวกันเลยครับหลักการเดียวกันหมดเลยครับก็คือจะเป็นฟาร์มขนาดเล็กเอาลูนสัตว์มารวมกันแล้วก็หลักการมีแค่หมักย่อยแบบไร้อากาศก็คือปิดฝาไว้แล้วก็มีท่อแก๊สดูดออกมาใช
3: ้
14: แล้วในระดับใหญ่ๆก็อาจจะเป็นระดับอุตสาหกรรมเป็นบ่อหลายหมื่นลูกบาศก์เมตรก็มีนะครับก็เรียกว่ามีทุกขนาดแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันเลยครับ

0: ใช้กระบวนการของจุลินทรีย์ในการย่อยแล้วก็พูดง่ายๆว่าย่อยแค่ครึ่งเดียวถ้าเปิดไว้ในชั้นบรรยากาศเนี่ยเขาก็ย่อยแล้วเขาก็กินไปด้วยแล้วเขาก็ปล่อยแค่คาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าถ้าย่อยแบบไม่เติมออกซิเจนไม่มีออกซิเจนเขากินได้ครึ่งเดียวครับเขาจะต้องผลิตมีเทนออกมา มันก็เลยเป็นกระบวนการที่เราใช้กระบวนการทางธรรมชาตินี่แหละครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ครับ
1: ส่วนใหญ่เขาไปทำไงฮะคือเขาจะเป็นก๊าซเป็น LPG อะไรอย่างนั้นเลยเหรอหรือว่าเขาเอาไปปั่นไฟที่เราพูดว่าถึงเป็นทางรอดโอกาสของอุตสาหกรรมไทยในวิกฤตพลังงานเขาไปทำแล้วไปเผาแล้วไปทำมอเตอร์หมุนปั่นไฟแล้วขายรัฐบาลหรืออะไรยังไงครับ
0: ใช่ครับก็คือก๊าซชีวภาพที่หมักย่อยดิบๆเลยนะครับที่คลุมสมมติเป็นฟาร์มหมูมีบ่อน้ำเสียแล้วก็คลุมและก๊าซที่ดูดออกมาเนี้ยในนั้นจะมีมีเทนประมาณสัก50ไม่เกิน 60% ที่เหลือก็เป็นก๊าซอื่นๆคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะทีนี้ไอ้ 60% เนี่ยมันดูดมาปุ๊บมันสามารถจุดไฟติดทันทีเลยนะครับก็ใช้ถ้าเป็นระดับเล็กใช้หุงหาอาหารต้มน้ำใช้ความร้อนใช้ได้เลยทันทีเครื่องจักรปั่นไฟนะครับในระดับกลางระดับใหญ่ก็สามารถใช้ก๊าซเนี้ยที่ทำความสะอาดเล็กน้อยเพื่อเอาก๊าซพิษออกแล้วก็เติมเข้าไปในเครื่องยนต์มันก็ปั่นไฟได้ทันทีนะครับก็เป็นได้หลายแบบในสเกลขนาดใหญ่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินก็คือเราเอามาทำความสะอาดในเชิงในขั้นสูงแล้วก็เอาไปใช้ร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากก๊าซอ่าวนะครับพูดง่ายว่าขายเมื่อก่อนมีปั๊ม NGV อาจจะพอเคยได้ยินมีบางธุรกิจที่มีก๊าซธรรมชาติทำความสะอาดก๊าซแล้วก็อัดความดันแล้วก็ไปขายที่ปั๊ม NGV ก็มีนะครับแต่อาจจะมีน้อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันครับ
1: มันจะยั่งยืนไหมกับเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจในไทยหรือว่ากับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในไทยอ่ะอาจารย์มองทิศทางมันเป็นแบบไหน
0: ขออนุญาตวิเคราะห์แบบนี้ว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องผลิตจากการบำบัดของเสียอยู่แล้วนะครับดังนั้นของเสียเรามีอะไรได้บ้างก็มีของเสียอุตสาหกรรมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ของเสียหนึ่งที่เรายังไม่เคยพูดถึงเลยนะฮะก็คือกลุ่มสารอินทรีย์ที่อยู่ในขยะครัวเรือนบ้านเรือนของเราหลายๆเมืองหลายๆเทศบาลรวมทั้งกทม.ด้วยนะครับที่เรามีไม่ทิ้งรวมไม่เทรวมเนี่ยมันจะมีของเสียส่วนหนึ่งที่เป็นขยะเปียกพวกนี้ไปผลิตก๊าซชีวภาพได้นะครับแล้วก็เรากำลังคุยกันถึงวันหนึ่งหลายพันตันนะฮะสำหรับกทม.นะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศวันหนึ่งก็หลายหมื่นตันดังนั้นเนี่ยถามว่าเป็นโอกาสไหมเป็นถามว่ามีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มไหมก็มีก็แปลว่าเราต้องเก็บไอสารอินทรีย์เหล่านี้แยกเพื่อมาผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถามว่าในวันหนึ่งถ้าน้ำมันมันแพงก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าในรูป LNG มันแพงมากๆหรือเรือมันมาไม่ได้เอ๊ะทางนี้มันก็อาจจะเป็นทางรอดนะครับในรูปแบบนึงนะฮะ
1: มันจะเยอะขนาดนั้นเลยหรอมันจะสามารถที่ไปผลิตไฟอะไรได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอถ้าดูจากสเกลบ้านเราไอ้ขยะที่มัน
0: ใช่สมมติกรุงเทพมหานครเนี่ยมีขยะวันนึงร่วมหมื่นเอาว่าถ้าตีความสารอินทรีย์เอาสัก 10,000 ตัน
1: ครับ
0: ถ้าเราเก็บมาได้ 5,000 ตันเนี่ย1ตันเนี่ยเขาผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรนะฮะ 5,000 ตันก็500,000ลูกบาศก์เมตรถูกไหมฮะ500,000ลูกบาศก์เมตร500,000ลูกบาศก์เมตรนี่คือไฟฟ้า1ล้านหน่วยครับ
1: โ
0: อ้แต่ถามว่าเยอะไหมกับที่เราใช้ไฟฟ้ากันอยู่ไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะนะแต่ว่า
1: แต่ละบ้านตอนนี้ก็เป็นพันหน่วยแล้ว
0: ครับถูกต้องแต่ว่าถามว่าถ้าเก็บมาได้หมดเอ๊ะมันเยอะไหมมันก็มีสาระสำคัญอยู่แต่ทดแทนได้หมดทั้งไม่มีทางนะครับไม่มีทางแต่ว่ามันไปร่วมกับไฟฟ้าพลังงานสะอาดอื่นๆโซล่าที่เราพูดถึงกันมาลมที่เราพูดถึงกันมามันก็ช่วยกันขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้
1: อง
0: แล้วก็ไอ้ขยะอินทรีย์เหล่านี้ถ้าไม่ได้รวบแยกมามันก็ไปจบที่หลุมฝังกบหรือกองขยะมันไปก่อปัญหาเพิ่
1: ม
0: ดังนั้นเนี่ยการทำงานเพิ่มเพื่อมาผลิตพลังงานเนี่ยจริงๆเป็นทางเลือกที่ดีมากครับเพียงแต่มันต้องทำงานเพิ่มครับ
1: โอ้โหผมกำลังนึกอย่างนี้ว่าถ้ากองขยะที่อ่อนนุชอย่างเงี้ยนะตรงนั้นมันมีลำน้ำเนาะมันมีลำธารอะไรที่บอกหูบ่นกันเยอะโอ้โหน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเพราะว่าไอพวกเศษอินทรีย์เศษอะไรเงี้ยมันลงไปในน้ำอ่ะนะมันก็ทำให้เน่าเสียแล้วถ้าใครไปทำอะไรตรงปลายทางมันก็ได้นะนอกเหนือจากต้นทางที่มันที่อาจารย์พูดถึงว่าถ้าสมมติแยกมาถูกไหมฮะครัวเรือนแต่ละครัวเรือนแยกขยะออกมาอันไหนที่เป็นขยะอินทรีย์ก็ส่งตรงไปเลยแต่อันไหนที่มันแบบยังคือหลายบ้านก็ ็ต้องยอมรับนะครับว่าพอแยกไปเนี่ยพอขึ้นรถขยะมันก็

0: ูดไปทีเดียวอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เออมันไม่ได้แบบบางคันผมก็เห็นเขามีนะเขาก็บอกว่าเขามีที่เป็นช่องแยกแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นเก็บรวมอยู่ดีอ่ะ
1: ครับเราก็ต้องไม่เชื่อแบบนั้นไว้ก่อนนะครับเราเชื่อว่าเขาแยก
0: เชื่อไหมเชื่อเขาแยก
1: ถ้าเราแยก
0: ผมก็เชื่ออย่างนั้น
1: นะคร
0: ับ แต่ของจริงมันอีกอย่างนะอาจารย
1: ์ครับแน่นอนมันมีข้อจำกัดนะครับว่าเราขยะเราเยอะเราต้องเก็บให้เร็วการจะมาแยกอะไรมันก็จะเป็นข้อจำกัดแต่ว่าหลายเทศบาลรวมทั้งกทม.ด้วยพยายามทำนะผมเชื่อมั่นว่าพยายามทำ
0: คร
1: ับ แล้วก็ถ้าเราช่วยกันเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้ว่าเป้าใหญ่ของสิ่งที่จะผลิตก๊าซชีวภาพที่เป็นเชิงกึ่งอุตสาหกรรมอาจจะเป็นกลุ่มร้านอาหารโรงแรมที่เขาอะขยะเศษอาหารเขาไม่ได้ปนกับอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มีปริมาณเยอะๆอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรารวบจากกลุ่มนี้ก่อนเพื่อมาผลิตพลังงานก็จะเป็นเป้าที่ง่ายกว่าครัวเรือนครัวเรือนเองสิ่งที่ต้องช่วยกันก็คืออย่าทิ้งเศษอาหารออกมาครับจัดการตัวเองนะครับจะทำปุ๋ยจะผลิตก๊าซชีวภาพก็ได้มีระดับเล็กๆแต่ก็จะได้อะไรไม่ค่อยเยอะแต่ก็ต้องช่วยกันไม่ทิ้งออกมาอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็เรียกว่ามาเชื้อเชิญให้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีทางออกด้วยกันครับ
0: ซาโตริเลยอาจารย์เห็นภาพเลยถ้าเราเริ่มที่จริงๆถ้าเราเริ่มที่ร้านอาหารถ้าเราเริ่มที่เพราะว่าบ้านเราร้านอาหารเต็มไปหมดนะแต่ละหลังถ้าสมมุติว่าช่วยกันอย่างเงี้ยแต่ละร้านช่วยกันอย่างเงี้ยเล็กใหญ่เนี่ยถ้าเอาออกมารวมไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวหมูอย่างเดียวแล้วล่ะเอามาทำตรงนี้ได้นี่ก็ดีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับในวงเล็บว่าข้าวหมูเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้อยากกินอาหารจากคนนะฮะเพราะว่าหมูเขาเลี้ยงด้วยอาหารสูตร
0: อาหารเม็ดละโตเร็วกว่า
1: ครับคร
0: ับ ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พฤกษ์อักกะรังสีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วก็อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาคุยกันนะเรื่องของก๊าซชีวภาพนะก็เห็นภาพนะผมว่าเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์แนะนำเป็นสิ่งที่ถ้าหน่วยงานนะจริงๆก็เริ่มเล็กๆก็ได้นะคืออะไรที่มันเป็นประโยชน์อะอย่างเงี้ยผมว่าหน่วยงานท้องถิ่นนะอาจจะไม่ต้องมีความจำเป็นที่โอ้จะต้องไปสร้างอาคารจะต้องไปสร้างสระว่ายน้ำอะไรอย่างนั้นอะนะอันนี้มันต่อยอดได้ทันทีนะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเออถ้าในนั้นในชุมชนนะมีร้านอาหารก็แยกอยู่แล้วนี่ถูกไหมฮะก็เอามารวมกันไอ้นี่แหละมันเป็นของชีวภาพละของเน่าของเสียละที่มันจะสามารถทำมีเทนได้นะแล้วก็หลังจากนั้นจะไปทำหนึ่งสองสามยังไงนะผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็สเกลว่าพัฒนาระดับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะกทม.ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะวันจันทร์นะกลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
12: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยโดยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันและอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วขณะเดียวกันนายมาโคยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยจึงได้ย้ำจุดยืนว่าไม่ใช่ไทยไม่ต้องการเจรจากับกัมพูชาแต่การเจรจาต้องมีความจริงใจไม่ใช่การเล่นเกมสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาแบบที่กัมพูชาทำปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
13: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออก และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe's ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงานคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
15: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
16: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
17: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
18: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการพัฒนาพาสุขนะคะความสุขที่พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์จะมามอบให้กับทุกท่านนะคะในเวลาดีๆนะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะคะอำนวยการโดยนางราชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่จะได้นำข่าวสารงานพัฒนาชุมชนนะคะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้รับฟังกันผ่านทาง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็พบกับดีเจเสียงใสหน้าตาดีน้องปุ้มปุ้ยจารุวรรณเอี่ยมสะอาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งศุกร์นี้นะคะก็นะคะเป็นคิวของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประคำนะคะแล้วก็มาพบกับสองสาวกันนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะได้แนะนำตัวก่อนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปิยธิดาโพภัยนะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะ
0: ค่ะท่านที่สองเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะประธานกลุ่มนะคะกลุ่มเลี้ยงไหมอีลี่ไหมไทยพื้นบ้านผ้าทองมือเมืองประคำค่ะ
0: ค่ะพี่ทิตาพร
2: วานติ
0: ฮะนะคะซึ่งในช่วงเบรกหลังนะคะก็เดี๋ยวจะมอบเวทีนี้เนี่ยให้กับทั้งสองท่านเลยทั้งน้องแพรนะคะแล้วก็พี่ทิตาพรนะคะที่จะมาพูดคุยได้แง้มละว่าจะพูดเรื่องของกลุ่มไหมอีรี่นะคะซึ่งเรื่องของไหมเนี่ยเราได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ไหมอีรี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็รับชมรับฟังกันในเบรกที่2ของรายการนะคะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะช่วงแรกนะคะปุ๊บปุ้ยพาตะลุยข่าวสารงานพช.นะคะก็เดี๋ยวฟังรับชมวีดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ก่อนนะคะเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
3: ช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงไทยช่วยไทยมีความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่ในช่วงแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนนะคะต่างก็อยากที่จะใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดแต่กลับมีร้านค้าบางร้านค่ะแอบบวกราคาสินค้าเพิ่มหากว่าพบเจอร้านค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะ3ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกสายด่วนทันใจให้โทรไปเลยนะคะที่เบอร์021111122ค่ะช่องทางที่2ส่งหลักฐานไปที่อีเมล thaihealthplus60-40_cc@fpo.go.th ค่ะและช่องทางที่3สามารถส่งไปรษณีย์ไปได้เลยค่ะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ไวและก็ดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้นให้จดจำชื่อร้านค้าและก็พิกัดที่ตั้งร้านค้าที่ชัดเจนหากว่ามีรูปถ่ายหลักฐานซื้อขายป้ายราคาหรือว่าใบเสร็จด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยนะคะใช้สิทธิ์ของเราให้เกิดประโยชน์ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกต้องทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะใครกำลังหางานเสริมอยู่ฟังทางนี้ก่อนถ้าเจอโพสต์รับสมัครงานพับถุงกาแฟทำที่บ้านรายได้วันละหลายร้อยถึงหลักพันบาทอย่าเพิ่งรีบสมัครนะเพราะตอนนี้มิจฉาชีพกำลังใช้มุกนี้หลอกคนกันเยอะมากตอนแรกก็ดูเหมือนงานปกติเลยค่ะแอดมินจะบอกว่าทำที่บ้านได้ไม่กระทบงานประจำรายได้ดีรับงานกลับไปทำได้เลยแต่พอจะเริ่มงานเมื่อไหร่ก็จะมีค่าสมัครบ้างค่ายืนยันสิทธิ์บ้างค่าเปิดบินบ้างแล้วบอกว่าเดี๋ยวได้คืนแน่นอนหรือไม่ก็รีบโอนนะ QR นี้จะหมดอายุใน10นาทีเห็นแบบนี้ระวังไว้เลยประมาณที่ให้โอนก่อนแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนดังนั้นถ้ามีการเร่งให้โอนเงินเร่งให้สแกน QR หรือส่งลิงก์แปลกๆมาให้กดนั่นแหละมิจฉาชีพค่ะส่งคลิปนี้ต่อให้คนที่กำลังหางานออนไลน์หรือหารายได้เสริมดูด้วยนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
4: สวัสดีครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมดื่มอะไรอยู่แต่ที่จริงแล้วในนี้ไม่มีอะไรหรือคุณอาจจะคิดนะครับว่าผมกำลังถือแก้วนี้อยู่แต่ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่มือของผมครับคุณอาจจะคิดว่าผมกำลังพูดอยู่แต่ที่จริงแล้วนี่คือเสียงที่ผมอัดไว้อย่าเชื่อทุกอย่างบนโลกออนไลน์เพราะนี่อาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆของผมก็ได้ครับ
0: โอ้นะคะ3คลิปเบาๆนะคะเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนาะนะคะน่ากลัวไหมคะ
1: น่ากลั
0: วอยู่นะทุกวันนี้นะคะเห็นอันดับแรกไทยช่วยไทยเนา
2: ะ
0: มาหมดนะคะมีทุกเทศกาลเนาะของท่านประธานกลุ่มลงทะเบียนไหมคะ
2: มีค่ะทางกลุ่มเรามีลงทะเบียนไทยช่วยไทยด้วย
0: ไทยช่วยไทยนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู
2: ้
0: เป็นความรู้ของเรา
2: ก็เป็นแผนระวังตัวเองได้ด้วย
0: ฮะนะคะเพราะว่าโอ้โหมีทุกเทศกาลทุกอย่างนะคะอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของอะไรนะในส่วนที่สองนะคะเรื่องของหางานทุกวันนี้คนหางานก็เยอะนะคะก็ต้องระวังในส่วนตรงนี้เนาะมิดเยอะไม่ใช่มิดต่อเต่ารอเรือมิดจอจานเนาะมิดจ่าชีพนะคะเยอะเหลือเกินนะคะในส่วนตรงนี้อ่ะก็มาต่อในเรื่องของเรานะคะตะลุยข่าวงานพชกันนะคะข่าวที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าจบสิ้นแล้วสิ้นสุดลงแล้วโอ้ถ้าจบสิ้นนี้น่ากลัวนะน้องแพรนะสิ้นสุดลงแล้วนะคะสำหรับการคัดสรรนะคะโอท็อปนะคะปี2569นะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าทะลุเป้า120กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็เตรียมส่งซึ่งเราเนี่ยณวันนี้นะคะเราส่งผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรเนี่ยไปให้ทางกรมการคมนาคมดำเนินการต่อไปแล้วในระดับประเทศต่อไปนะคะซึ่งเราดำเนินการคัดสรรที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่14-15 กรกฎาคม 2569นะคะที่โรงแรมเทพนครนะคะซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าเรียกว่าเข้าคัดสรรเนาะ525ผลิตภัณฑ์เยอะไหมน้องแม
1: ่เ
0: ยอะเนาะแล้วก็แต่ที่ผ่านเนี่ย516นะคะขาดไม่รับการพิจารณาเนี่ย9ผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของอำเภอประคำมีกี่ผลิตภัณฑ
1: ์มี13ผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ผ่านหมดเลย
1: ผ่านหมดเลย
0: นะคะมีอาหารการกิน
1: มีน้ำพริกค่ะมีน้ำพริกมีกล้วยฉาบค่ะแล้วก็เป็นประเภทผ้าเป็นเสื้อกกค่ะ
0: ฮะ3อย่าง4อย่างเนาะที่เราส่งเข้าประกวดที่เราส่งเข้าคัดสรรนะคะก็ถือว่าตัวพี่เองเนี่ยเป็นคณะกรรมการในส่วนด้านอาหารนะคะชิมจนอ้วนหมดแล้ว นะคะสองวันชิมจนอ้วนเลยนะคะแล้วก็ได้ชิมกล้วยเนาะได้ชิมกล้วยของอำเภอประคำนะคะ ชิมแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆจนหมดกล่องเขา นะคะจริงๆ อ้อยชิมคนละชิ้นสองชิ้นแต่ว่าเพลินนะคะ ถ้าสนใจก็ติดต่อพช.อำเภอประคำได้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยากลองชิมดูตามที่น้องปุ้ยว่านะคะในส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็17-22เนี่ยเขาก็จะคัดสรรในระดับประเทศนะคะซึ่งตอนเนี้ยเราแพ็คของส่งของอะไรไปเรียบร้อยละนะคะอันนี้ก็ช่วงเวลานี้ก็ดำเนินการคัดสรรอยู่นะคะในระดับประเทศออกมาก็ใครจะได้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวว่ากันไปในส่วนตรงนี้นะคะก็เตรียมรอนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่รอลุ้นว่าตัวเองเนี่ยจะส่งคัดสรรอะไรทางของพี่ของกลุ่มพี่มีไหมคะ
2: มี
0: เป็นอะไรคะ
2: เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะประเภทผ้าคลุม
0: ต้องรอลุ้นเนาะเพราะในการคัดสรรดาวเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรมันจะส่งผลดีกับกลุ่มเนาะว่าเราจะมีช่องทางการตลาดที
2: ่
0: เพิ่มขึ้นใช่กว้างขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้ก็นี่ก็ข่าวที่หนึ่งนะคะมาสู่ข่าวที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของการของเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงนะคะในส่วนที่พระนามชนบุรีรัมย์เนี่ยเราขยายผลโครงการโคกหนองนานะคะสู่ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล นะคะพลังบวรและเครือข่ายร่วมใจเอามือสามัคคีปลูกป่าสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะก็ที่ผ่านมานะคะสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีแปลงโคกหนองนาสวนนกบุรีรัมย์เนี่ยตำบลสะแก้ซำนะคะก็ได้ร่วมกันนะคะกับทางเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะร่วมกันมาเอามือสามัคคีในการปลูกต้นไม้นะคะในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคตต่อไปศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบล นะคะในอนาคตต่อไปนะคะโอ้ถือว่าเราร่วมแรงร่วมใจนะเห็นแล้วก็ปลื้มใจนะคะทั้งนี้นะคะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็ในส่วนของท่านพระอาจารย์ดร.สังคมนะคะที่ท่านมาเป็นท่านเป็นอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่าหลายกล้วย นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะท่านก็มาร่วมเอามือสามัคคีด้วยในส่วนตรงนี้นะคะเห็นแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความสามัคคีนะคะผ่านกิจกรรมการเอามือสามัคคีปลูกต้นไม้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างร่มเงาแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างบวรเนาะบ้านวัดโรงเรียนเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าบวรนะคะก็คือบวรก็คือหมู่บ้านชุมชนนะคะวัดก็คือทางท่านพระอาจารย์ก็ได้มาร่วมด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนที่ขาดไม่ได้คือวิทยาลัยเกษตรนะคะก็ได้นําน้องๆเนี่ยมาช่วยกันเอามือสามัคคีในการปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวนี้นะคะแดดจะร้อนขนาดไหนแต่ว่าเราช่วยกันเห็นถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่2นะคะมาต่อข่าวที่3นะคะข่าวที่3เนี่ยก็แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกประจำปี2569นะคะที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนะคะทางท่านเภสัชกรหญิงณัฐธดาปิจนำนะคะท่านนายกขออภัยค่ะท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ลงพื้นที่นะคะติดตามสนับสนุนนะคะกลุ่มอนุรักษ์หม่อนไหมไทยตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตามโครงการการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกประจำปี2569อะคะโดยมีนะคะอาจารย์แม่เนาะอาจารย์แม่ก็คืออาจารย์วาสนาขันธวุฒิกุลนะคะประธานกลุ่มร่วมกับสมาชิกให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มนะคะโดยกิจกรรมกลุ่มนี้นะคะจะมีความโดดเด่นเนาะในเรื่องของการเขียนเทียมนะคะนะคะนำพื้นผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะมาเขียนเทียนนะคะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะที่ทรงคุณค่านะคะเป็นรูปหลากหลายเลยโดยเฉพาะรูปที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนบุรีรัมย์ของชาวบุรีรัมย์ของเรานะคะโดยที่ในวันดังกล่าวเนี่ยค่ะก็มีทางท่านพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านรัชนีสารวิถีนะคะแล้วก็ท่านผอกลุ่มงานส่งเสริมนะคะแล้วก็ท่านผอกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชนนะคะแล้วก็ท่านนายอำเภอลำปลายมาสแล้วก็ท่านมาการอำเภอลำปลายมาสเนี่ยก็ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือเป็นการติดตามตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะในส่วนตรงนี้นี่ก็ข่าวที่3นะคะต่อมานะคะวันนี้เรามีข่าวเยอะนะน้องแพรนะข่าวที่4นะคะการเตรียมความพร้อมนะคะในการประกวดผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะก็เชิญชวนนะคะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงช่างทอแล้วก็ช่างหัตถกรรมทั่วประเทศนะคะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนะคะมีอะไรบ้างนะคะประเภทผ้า14ประเภทเนาะมีผ้ามัดมี2ตะกอผ้ามืดมี3ตะกอมีขอมีขั้นนะคะผ้าขีดผ้าจกนะคะผ้ายกผ้าเทคนิคเกาะล้วงนะคะผ้าบาติกผ้าแพรวานะคะผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ผ้าปักนะคะผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมืองแล้วก็ผ้าพื้นเมืองอื่นๆนะคะรวมแล้วกว่า14ประเภทนะคะก็เชิญชวนนะคะผู้ผลิตผู้ประกอบการที่สนใจนะคะที่จะส่งผ้าอ่ะแล้วประเภทงานหัตถกรรมมีอะไรบ้างนะคะงานหัตถกรรมก็จะเป็นงานหัตถกรรมที่นำลายพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ลายบุปผาบรมราชินีนาถเนี่ยมาต่อยอดที่มีความโดดเด่นนะคะก็คือเอาลายเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเช่นในงานสารก็สามารถสารออกมาเป็นลายได้ในส่วนตรงนี้เนาะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของงานหัตถกรรมทีนี้นะคะคุณสมบัติล่ะมีอะไรบ้างคุณสมบัติในการส่งเข้าประกวดนะคะก็จะมีการทอด้วยมือนะคะทอด้วยมือเท่านั้นเนาะไม่เอาทอเครื่องนะคะต้องถามว่าอำเภอประคำเราส่งเข้าประกวดไหมคะ
1: ก็มีส่งเข้าประกวดค่ะจำนวน5ผืนค่ะ ก็จะเป็นจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มไมอีรี่ด้วยค่ะ
0: เพราะว่ากลุ่มไมอีรี่ทอมือตั้งแต่เลี้ยงเลยเนาะ
2: ใช่
0: นะคะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเดี๋ยวพูดกันในเบรกหลังนะคะก็ทอมือทอด้วยมือนะแล้วก็เป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะอันที่สองอันที่สามนี่คือต้องใช้สีธรรมชาตินะคะแล้วก็ต้องมีแนวคิดมีเรื่องเล่ามีสตอรี่แล้วก็ต้องมีเขาเรียกบอกว่าองค์ประกอบลายพระราชทานที่ครบถ้วนด้วยในส่วนตรงนี้นะคะทีนี้กำหนดการเมื่อไหร่นะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่แหละนะคะจริงๆรับสมัครตั้งแต่27ละ27เมษายนนะคะถึงนะคะ3สิงหาใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วเนาะ2519นะคะไม่ใช่ปีหน้านะคะนะคะณสำนักงานพระนามชนจังหวัดนะคะติดต่อสำนักงานพระนามชนอำเภอก็ได้ในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งผลงานเนี่ยภายในวันที่3สิงหาเนาะมีการประกวดระดับภาพในห้วง16ถึง5กันยานะคะแล้วก็มีรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยอันนี้จะเป็นของกรุงเทพแล้วก็รอบรองชนะเลิศอีกที11กันยานะคะแล้วก็รอบตัดสินระดับประเทศเนี่ย31ตุลานะคะแล้วก็ธันวา69เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลกับพระองค์หญิงนะคะในส่วนตรงนี้ทีนี้นะคะมาดูรางวัลรางวัลพิเศษเนี่ย Best of the Best เขาว่าอย่างนั้นมีแค่รางวัลเดียวหมายความว่าในทุกเขาเรียกว่าอะไรในทุกกิจกรรมก็คือในทุกการประกวดก็คือเป็นการประกวดผ้าหรือการประกวดงานหัตถกรรมนะคะจะได้รับแค่1รางวัลนี่คือ Best of the Best นะคะรางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวการใช้สีธรรมชาติยอดเยี่ยมลวดลายตามแบบพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมที่นำลายพระนันหัตถกรรมที่นำลายพระราชทานเนี่ยมาต่อยอดที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็รางวัลอื่นๆตามความเหมาะสมของชิ้นงานไว้งั้นนี่คือ Best of the Best นะคะอันนี้ให้ไปเลย1รางวัลส่วนประเภทที่2คือเหรียญรางวัลพระราชทานเนาะก็จะมีด้วยกัน4เหรียญด้วยกันนะคะรางวัลที่1นะคะก็คือจะได้เหรียญทองคำรางวัลที่2จะได้เหรียญเงินรางวัลที่3จะได้เหรียญทองแดงแล้วก็รางวัลที่4เนี่ยจะได้ใบประกาศเกียรติคุณนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนเนาะเชิญชวนนะคะเชิญชวนผู้ประกอบการหรือช่างทอช่างหัตถกรรมนะคะช่างทอผ้านะคะช่างหัตถกรรมนะคะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเนาะนะคะมีรางวัลให้มากมายเลยในส่วนตรงนี้นี่ก็ข่าวที่4แล้วนะคะแล้วก็ก่อนพักเบรกนะคะข่าวสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะเสาร์นี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบอสพรุ่นที่78ก็คืออาสาพัฒนานะคะก็สำนักงานพระนามชนนะคะดำเนินการประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานพระนามชนจังหวัดบุรีรัมย์เข้า Google เสิร์ชเลยสำนักงานพระนามชนจังหวัดบุรีรัมย์หรือจะเข้า www.buriram.cdd.go.th นะคะเข้าไปหน้าแรกขึ้นมาเลยตรงป้ายโฆษณาของเรานะคะคลิกเข้าไปนะคะท่านจะเห็นเลยว่าเราจะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนะคะอาสาพัฒนาหรือว่าอสพรุ่นที่78นะคะซึ่งน้องแพรกำหนดวันสอบพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะใช้เวลาสอบเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งเนาะนะคะสถานที่สอบที่ไหนนะคะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นะคะแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะน้องๆสิ่งต้องเตรียมมาอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงนะนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบนะคะมาแสดงตนด้วยนะคะตอนที่เราเข้าห้องสอบนะคะทีนี้เนี่ยในการเข้าห้องสอบนะคะอันดับแรกสอบ9โมงนะคะน้องๆทุกท่านสอบ9โมงเพราะฉะนั้นน้องต้องมาก่อนเวลาเนาะ7โมงครึ่งน้องต้องมาแล้วนะคะเพื่อที่จะรับฟังนะคะว่าหลักเกณฑ์นะคะชี้แจงหลักเกณฑ์ว่ามีอะไรบ้างตามเสียงตามสายเนาะซึ่งน้องปุ้มปุ้ยเนี่ยจะต้องเป็นค ฆษกในวันนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้ในการประกาศนะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ชุดล่ะน้องแพรชุดเป็นแบบไหนเสื้อคอกลมสีขาวเนาะไม่มีลวดลายนะน้องๆไม่มีลวดลายแล้วก็กางเกงวอร์มเนาะสีดำหรือสีกรมมาท่าก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้รองเท้าล่ะหูคีบนะจ๊ะน้องๆหูคีบเป็นแบบไหนถ้าเกิดในยุค80 90จะรู้จักหูคีบรองเท้าดาวเทียมนะรองเท้าฟองน้ำทั้งทีนะคะใช้นานเป็นปีรองเท้าดาวเทียมนะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ปากกาเนาะเตรียมมาให้พร้อมนะคะปากกาดินสอเราเตรียมมาให้พร้อมในส่วนตรงนี้ก็พบกันนะคะในเวลานะคะ 7:30 เนี่ยมาได้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพบกันนะคะสำหรับน้องๆ นะคะวันนี้ก็เต็มที่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เต็มที่แล้วสำหรับการอ่านหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วพรุ่งนี้เราพบกันนะคะก็5ข่าวเบาๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เดี๋ยวให้ทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังเพลงเพราะๆในบรรยากาศวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะคะรับฟังเพลงได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะโอ้เพลงมันๆเนาะในวันเกือบจะเป็นวันเสาร์น้อยนะคะเป็นวันเสาร์น้อยเนาะก็อยากให้ทุกท่านที่รับฟังอยู่ได้แบบออกมาโยกกันเนาะในห้วงเวลานี้นะคะก็มาสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการของเรานะคะวันนี้เราอยู่กับทางท่านประธานกลุ่มใหม่อีรี่นะคะแล้วก็ทางน้องแพรนะคะพนักงานประจำตำบลเนาะนะคะที่จะได้มาบอกเล่าสิ่งดีๆในการดำเนินงานกลุ่มใหม่อีรี่นี้เอาเลยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะมาโชว์ให้สำหรับผู้ที่กำลังดูไลฟ์สดในส่วนของ Facebook นะคะอยู่นะคะเรามีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่อยู่ด้านหน้าเรานี้เอาเป็นว่าอันดับแรกเนี่ยที่ไปที่มาของกลุ่มเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะจะบอกว่าไหมเรารู้กันอยู่แล้วแหละแต่ไอ้ไหมอีรี่เนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ให้ท่านประธานกลุ่มเล่าให้ฟัง
1: ค่ะค่ะสวัสดีครั้งนะคะก็แนะนำตัวเป็นทางการนิดนึงนะคะชื่อทิตาพรวานตินะคะเรียกชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่ออึ่ง
0: ค่ะพ
1: ี่
0: อ
1: ึ่งง่ายๆเนาะค่ะค่ะจริงๆการเริ่มต้นของงานกลุ่มเราเนี่ยเริ่มจากคนที่รักไห
0: ม
1: นะคะแล้วก็เอาวิชาชีพเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่อะค่ะมาเลี้ยงไหมนะคะแต่ทางเราเนี่ยก็ยังแบบว่ายังน้อยอยู่แรกๆเลยอะค่ะดูไม่กี่คนนะจากเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยังใช้ภูมิปัญญาเลี้ยงชีพอยู
0: ่
1: ในการเลี้ยงไหมเลี้ยงชีพอยู่ค่ะแล้วก็จับกลุ่มรวมกันนะคะเป็นการเลี้ยงไหมขายรังก่อนนะคะไหมไทยพื้นบ้านที่ได้ไข่จากกรมหม่อนไหมนะคะแต่ทีนี้ในส่วนใช่ค่ะขายรังสดค่ะในช่วงโควิด
2: ใช่ไหม
1: ใช่รังไหมค่ะคือในช่วงโควิดเราต้องขายออนไลน์ค
0: ่
1: ะขายรังไหมไทยพื้นบ้านค่ะตัวนี้ค่ะเริ่มต้นก่อนนะคะกลุ่มตอนนั้นรวมกันอยู่ที่10คนนะคะ10คนทีนี้ในส่วนของบริษัทเอกชนนะคะคือบริษัทสยามนะคะโมดิฟายสตาร์ทหรือที่เราเรียกว่าโรงแป้งสุขสำราญนะคะในพื้นที่อำเภอประคำนะคะค่ะหากลุ่มที่จะเข้ามาส่งเสริมในการเลี้ยงไหมอีรี่ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าไหมอีรี่คืออะไรเขาบอกว่าไหมอีรี่กินใบมันสับปะหลัง
0: เพราะปกติไหมบ้านเรากิน
1: ใบหม่อนใช่ค่ะซึ่งเขาก็ได้เอาโครงการนี้กลับมาในส่วนของแผนกมวลชนสัมพันธ์นะคะหรือว่า CSR นะคะเข้ามาส่งเสริมนะคะเขามาถามความสมัครใจเราก่อนว่าจะเลี้ยงไหมอีรี่ไหมแล้วบอกไมอีรี่เนี่ยมันกินอะไรใบมันสับปะหลังโอ้เยอะมากเพราะว่าช่วงโควิดอ่ะเราเลี้ยงหม่อนมันจะฤดูแล้งเลยเนาะช่วงนั้นร้อนมากร้อนจนใบหม่อนเราไม่มีเราก็เลยว่าโอ้ยใบมันเราเยอะค่ะเพราะว่าประมาณพื้นที่ที่เราปลูกมันสับปะหลังอยู่ประมาณ 60% ได้มั้งคะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าน
1: า
0: ปลูก
1: ใช่นาข้าวนิดนึงนะคะแต่ว่าชาวไร่มันสับปะหลังค่อนข้างเยอะ
0: ค
1: ่ะเราก็เลยบอกว่าโอ้ถ้ามันเลี้ยงใหม่ได้เราก็จะลองเลี้ยงดูนะคะ
0: ก็เลยลองเลย
1: ใช่ค่ะจึงเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มเลี้ยงใหม่อีรี
0: ่
1: กินใบมันสับปะหลังค่ะจากนั้นก็คือได้รับความรู้นะคะจากกรมหม่อนไหมก่อนนะคะได้รับความรู้ตรงนั้นแต่ในส่วนของการทำผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์นะคะเราก็มีในส่วนของพช.เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนความรู้ในการย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็มาแปรรูปนะคะแล้วก็การขบวนการในการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ
0: ์
1: ค่ะเราเลยนำความรู้ตรงนี้ไปวางแผนในกลุ่มว่าไหมที่เราเลี้ยงได้อ่ะเรายังไม่ได้จำหน่ายเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะสาวเป็นเส้นแล้วในพื้นที่ของเราอ่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นแม่ทอผ้ากลุ่มเก่านะคะกลุ่มเดิมๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ทอผ้าไหมมัดหมี่ทำไหมหมี่ใบหม่อนนะคะก็เลยเอาตัวเนี้ยมาพัฒนาร่วมกันนะคะโดยแนวคิดก็คือตัวเส้นยืนนะคะเส้นยืนก็เป็นไหมไทยบ้านที่เราเลี้ยงสาวเองสาวมือนะคะแล้วตัวพุ่งก็คือเป็นไหมอีรี่กินใบมันสับปะหลังค่
0: ะ
1: จึงเกิดเป็นผ้าไหมอีรี่นะคะผ้าไหมอีรี่แบบนี้นะค
0: ะ
1: เบื้องต้นคือผืนแรกที่เราผลิตเลยก็คือเป็นผ้าไหมผ้าคลุมไหล่
0: ผ้าคลุมไหล่
1: ใช่ค่ะโดยที่ เรารู้ว่าเออมันต้องเป็นผ้าแหละแต่ไม่รู้จะยึดเป็นอะไร
0: ถ้
1: าใช่ค่ะอันนี้เราก็เลยคิดเป็นผ้า
0: เป็นไหม
1: ใช่
0: บ้าน
1: เป็นไหมไทยบ้านไหมไทยบ้านนี่ก็คือเกิดจากกลุ่มเลยผลิตภัณฑ์เส้นไหมจากกลุ่มเลยนะคะแล้วไหมอีลี่เนี่ยก็คือไหมกินใบมันสะปะหลังนี่ก็กลุ่มสาวเองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเข้ากระบวนการการท
0: อ
1: ค่ะตามลำดับนะคะ
0: ก่อนทอย้อมอันนี้สีอะไร
1: ค่ะอันนี้ก็คือสีแก่นคูนแล้วก็ขมิ้นทับกันค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเอาแก่นคูนมาผสมกัน
1: ย้อมก่อนเนี่ยย้อมเป็นเส้นย้อมในเส้นให้เป็นสีแก่นคูนค
0: ่
1: ะสีแก่นคูนเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมมาทับด้วยสีขมิ้นแล้วก็ทองค่ะ
0: ออกมาก็จะเขียว
1: ใช่ค่ะมัน
0: เขียว
1: ใช่ค่ะมันจะออกเป็นเขียวอมเหลืองนิดๆ
0: ค
1: ่ะถ้าเป็นแก่นคูนเลยมันก็จะไม่เข้มขนาดนี
0: ้ดูแล้วละมุนนะคะสีที่ท่านเห็นในจอเนี่ยดูแล้วมันจะเข้มหน่อยนะคะเหมือนตัวปุ้มปุ้ยเองเนี่ยจริงๆขาวนะคะแต่พออยู่ในกล้องดำเลยสีเข้ม
1: ก็คือแบบว่าให้ตามลุกตามที่ลูกค้าอยากได
0: ้ก็จะออกแนวพาสเทลนิดๆนะท่านผู้ชมอันนี้นะคะอันนี้คือผ้าคลุมไหล่เนา
1: ะ
0: ในส่วนตรงนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวค่อยฝากเบอร์โทรไว้นะคะ
1: ค
0: ุยกันเรื่องราคาอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
1: ซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือจากที่เราทำเราก็มองว่ามันน่าจะเพิ่มมูลค่าได้นะคะเลยเข้ากระบวนการในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเราก็เข้าผ่านในส่วนของพช.แนะนำเนาะแล้วก็ในส่วนอุตสาหกรรมนะคะผ่านมพช.นะคะแล้วเราก็มาคัดสรร5ดาวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว
0: ตัวไหนที่ได้5ดาวแล้ว
1: ผ้าคลุมไหล่
0: ผ้าคลุมไหล่นี
1: ้
0: โอ
1: ้
0: โหแล้วก็ได้ข่าวว่าทรงอีก
1: ส่งอ
0: ี
1: ก
0: นะคะ
1: ทีนี้ก็ส่งอ
0: ี
1: ก
0: ก็รอลุ้นอีกทีนะคะ
1: ค่ะก็ต่อไปเราก็จะแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ในชุมชนอุปกรณ์นะคะเครื่องจักรหมายถึงว่าจักรพื้นที่ที่เรามีอะไรอย่างเงี้ย
0: แปรรูป
1: ได้
0: จากผ้าทอผ้าคลุมไหล่
1: ใช
0: ่ก็จะแปรรูปเป็น
1: รูป
0: หมอน
1: ใช่
0: โอ้เนี่ยชอบอันนี้เนี่ยน้องแพร
1: อันนี้หมอนอิงค่ะ
0: หมอนอิง
1: นะคะเราก็ใช้เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือการยกสอดทอยกสอดเป็นรูปนะคะถ้าเป็นในรูปตรงนี้ก็คือเราจะทำเป็นรูปให้เป็นประสาทเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์เรา
0: ค่ะท่านผู้ชม
1: ใช่ค่
0: ะ
1: การท
0: อ
1: ยกสอดรูปต่าง
0: ๆที่ชอบตรงที่มันพาสเทลอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออสีก็พาสเทลนะคะถ้าเอาไปหนุนเนาะบางท่านก็เอาหมอนอิงก็เอาไปอิงพิงหลังแต่ถ้าเอาไปหนุนเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะฝันดีทุกคืนเนาะอันนี้
1: จริงๆใยของเขาอ่ะใยใหม่อ่ะเป็นอะไรที่ดูแลเส้นผมดูแลใบหน้าเราได้ดีนะคะถ้าเป็นหมอน
0: นอนไปก็คือแบบหน้าใสเลยเนาะอันนี้โฆษณาเกินจริงหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะคือด้วยโปรตีนใหม่เส้นใหม่อะค่ะคุณสมบัติของเขามันเป็นยังไง
0: ฮะโอเคอันนี้คือหมอนอ่
1: ะ
0: เดี๋ยวไปต่อนอกจากหมอนเสื้อ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือนะคะก็จะมีกิฟต์เซตสร้างทำค่ะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นแจ็คเก็ตนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นไซส์ SS ค่ะไซส์ SS ก็คือจะเป็นน้องวัยรุ่นนะคะในเด็กมหาลัยค่ะ
0: คุณยังใส่ได้ไหมคุณวัยรุ่นหรือเปล่า
1: น่าจะเป็นไซส์ S น่าจะเป็นไซส์
0: S ถ้าคุณใส่แล้วใส่ไม่ได้คุณไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว
1: คือน้องก็คือเทรนตอนนี้คือแรงบันดาลใจของเขาก็คือแบบเขาอยากได้อะไรที่มันกิ๊บเก๋นิดนึงเพราะว่าเขามาเห็นผ้าเน
0: า
1: ะเขาเห็นผ้าแล้วเขาอยากได้ทรงแบบนี้แม่อะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็น
0: ก็คือแรงบันดาลใจมาจากลูกสาวนั่นเอง
1: ใช
0: ่พี่ยังวัยรุ่นอยู่นะน้องแพรที่ใส่ได้
1: ค่ะต้องใส่ใหญ่ต้องเปลี่ยนไซส์
0: พี่ใส่ได้หนึ่งแขนน้องแพรใส่ได้เปล่า
1: ต้องเป็นไซส์
0: XXL 2XL จะได้หรือเปล่า
1: ประมาณไซส์ M
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไซส์ M ได
0: ้วัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่กินข้าวกันหรอคะ
1: คือไม่คือเขาต้องมีอะไรที่แบบว่าแรงบันดาลใจแม่ทำ
0: ก็
1: อยากจะโชว์ผลิตภัณฑ์ที่แม่ทำ
0: ก็ต้องบอกว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เข้าถึงในเรื่องของไหม
1: แล้ว
0: ผ พราะปกติสมัยวุ้มเป็นเด็กเนี่ยวุ้มเห็นคนใส่ไหมว่าคนมีอายุทั้งนั้นใส่ไหมทุกวันพอมาทำงานเฮ้ยมันไม่ใช่นะแล้วเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้ใส่กันเยอะผ้าไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่ใส่นี่ต้องนิดนึงนะ
1: ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากผ้าไทยใส่สนุกนะคะเพราะว่าใครเห็นแบบคอนเทนต์ต่างๆ
0: ใช่
1: สบายใส่ยีน
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะคะ
0: ประมาณนั้น
1: มันก็เลยเกิดเป็นว่าคอลเลคชันซึ่งผ้าตัวเนี้ยถ้าน้องๆเคยเห็นเขาก็จะบอกว่าอุ้ยแม่มันเหมือนฝ้ายเน
0: า
1: ะม
0: ัน
1: เงามันสวยเนาะตัดเป็นแจ็คเก็ตมันจะออกมาประมาณน
0: ั้
1: น
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: คือจะเป็นออเดอร์สั่งทำค่ะ
0: ออเดอร์สั่งทำ
1: วัดใส่ตามจริงได้ค
0: ่ะมีรูปอื่นไหมคะหมายถึงว่ารูปแบบอื่นที่เราตัดหรือว่าเอามาเลยสั่งทำได้
1: มีค่ะก
0: ็
1: จะเป็นเสื้อผู้ชายเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรเงี้ยค่ะได
0: ้สั่งทำเนี่ยสั่งตัดเนี่ยก็คือจากกลุ่มเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สมาชิกกลุ่มเอง
1: ใช่ค่ะใช่ทุกอย่างคืออยู่ในชุมชนเรา
0: ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำก็คือตั้งแต่เลี้ยงเนาะอันนี้ก็ได้ข่าวว่าท่านมาการอำเภอจะเอาเนาะ
1: นอนใหม่
0: นอนใหม่มาให้ดูแต
1: ่
0: กลัวปุ้มปุ้ยจะกลัวเปล่าจ้ะไม่มีการกลัวนะคะยังอยู่ดี
1: คือช่วงนี้เป็นช่วงสาวใหม
0: ่
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจบรอบใหม่คือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะที่จัดงานก็จะเห็นตัวนอนใหม่อยู่ อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสาวใหม่เป็นเส้นแล้ว
0: ค่ะย้อนกลับไปถามนิดนึงหนอนไอเนี่ยหนอนอีรี่กับหนอนปกติมันดูแล้วมันต่างกันตรงไหนอะคะ
1: คือคนละสายพันธ
0: ุ์แค่นั้น
1: ใช่ค่ะคือหนอนไหมอีรี่เนี่ยเป็นหนอนไหมป่าที่พัฒนาเป็นให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้เหมือนหนอนไหมไทยบ้านค่ะคือการกินการอะไรเงี้ยเขาจะการเลี้ยงไหมอ่ะก็จะทำให้คนเลี้ยงไหมอ่ะสุขภาพดีเพราะว่าไม่คุกคีเรื่องสารเคมีเพราะทุกอย่างเป็นอินทรีย์หมดเนี่ยคือด้าน ตรงด้านดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนการเลี้ยงนะคะการเลี้ยงก็คือการให้อาหารการนับคาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมากกว่าไหมไทยบ้านสักประมาณ 2-3
0: กินเยอะกว่าก
1: ินเยอะกว่าก
0: ินเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่หาได้ง่ายกว่า
1: ถูกค่ะ
0: เพราะ
1: ว่ามีทุกที่
0: มีทุกที่เนาะใบมันใครจะไปรู้ว่าจะเอามาทำมาเลี้ยงไอ
1: ้ปกติต้องถิ่ง
0: ได้เลี้ยงตัวใหม่
1: ในไร่
0: ฮะ
1: แต่ตอนนี้คือเอามาสร้างมูลค่าเป็นการเลี้ยงใหม
0: ่ค่ะก็ที่จะถามต่อคือดักแด้มันต้องกินได้สิ
1: กินได้ค่ะ
0: เหมือนกัน
1: ตีเหมือนกัน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยค่ะ
1: จะเยอะกว่าเพราะน้องเขาตัวใหญ่กว่า
0: อ่าฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันได้ทุกกระบวนการอะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเลี้ยงเนาะ
1: ถูกค่ะ
0: เลี้ยงเนี่ยเราก็ถือกับว่าเขาเรียกว่าต้นทุนไม่ได้สูงเท่ากับหม่อนนะหม่อนเนี่ยก็ต้องหาต้องไปซื้อจาก

0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ได้ไหมมาก็เอามาทอเป็น
0: ทอก็กลุ่มแม่ทอก็จะเป็นค่าทอใช่เป็นค่าทอในกลุ่มเขาก็จะรับจ้างทอในกลุ่มเนี้ยค่ะก็จะมีการเราไปจ้างเขาทอแล้วก็เกิดเป็นรายได้ในชุมชนเราเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเสร็
1: จแล้วก็ต่อ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเป็น
1: แปรรูป
0: ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นตัวปกค่ะปกสมุดโน้ต
1: สมุดโน้ต
0: ใช่เป็นงานแฮนด์เมคแฮนด์เมค
2: 100% ชิ้นเดียวในโลก
1: 100%
0: ใช่ค่ะ 100% ค่ะอาจจะถือไปก็คือหนึ่งเดียวในโลกก็อาจจะได้ค่ะ
1: อยากได้ก็สั่งทำนะจ๊ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นงานสั่งทำ
1: ค่ะแต่ว่า
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดในช่วงออกบูธอะไรเตรียมงานล่วงหน้าเราก็จะมีวางในบูธนะ
1: คะ
0: ซึ่งตัวนี้เราจะจำหน่ายนะคะถ้าเป็นพร้อมสมุดโน้ตนะคะสมุดโน้ตตัวนี้ก็คืออยู่ที่150ใบอย่างเงี้ยค่ะเป็นปก
1: หนาหนาหนาอยู่
0: ใช่ค่ะ150ใบเป็นถนอมสายตานะคะเป็นปกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นปกหนังนะคะปกหนังตัวนี้เราจะขายจำหน่ายทั้งเล่มเนี่ยอยู่ที่350บาทค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อ่ะทีนี้อันนี้คือแปรรูปเป็นของใช้ละ
0: ใช่ค่ะ
1: ข้างหน้า
0: ใช่ค่ะอันนี้คือ
1: ข้างหน้าอะไรเอ่ย
0: ใช่ค่ะตอนที่เราสาวเสร็จใช่ไหมคะเส้นไหมเราก็จะเกิดเป็นเราจะมีการกระบวนการฟอกไหมขาวค่ะซึ่งตรงที่มันหายไปก็คือโปรตีนไห
1: ม
0: ค่ะโปรตีนไหมตรงนั้น
1: อยู่ไหน
0: มาสกัดเป็นชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำตรงนี้ค่ะตอนแรกคือเราทำใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายนะคะสมาชิกบอกใช้ดีเราก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะคะอย่างนี้ค่ะขวดละ10บาท
1: 10บาท
0: ใช่ค่ะ
1: สะได้กี่ที
0: ก็เป็นปิกนิกเวลาเราไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยค่ะเรามองเนี่ยก็คือแบบว่าใช่ค่ะพกพาได้เราไม่ต้องไปถือสบู่เราถือกันเนี้ยค่ะ
1: สรรพคุณเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยากรู้สรรพคุณ
0: ถ้าเป็นแชมพูใช่ไหมคะโปรตีนใหม่ก็จะทำให้ผมเงาสลวยอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: ลองแพรใช้ยัง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวจะรับไปใช้
1: เ
2: ลย
0: ค่ะก็การันตีคือคนที่ใช้ก็ต้องเขามาซื้อซ้ำเราก็ถึงเป็นออเดอร์ประจำได้ค่ะแล้วก็ครีมอาบน้ำ
1: แสดงว่ามีลูกค้าประจำ
0: มีค่ะแล้วก็รับเป็นงานชำร่วยด้วยนะคะมีเล็กอะไร
1: โอ้โหกลุ่มนี้ได้หมดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำขายได้หมดเลยจำหน่ายได้หมดสีเขียวๆคือ
0: เหมือนกันก็จะเป็นชมพู
1: ชมพูเอาแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะสีเขียวกับชมพู
0: คือมันอยู่ที่สีอะค่ะก็คือเราจะใช้พวกสีอัญชันอย่างเง
1: ี
0: ้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเพิ่มสีสันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีดอกคูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสกัดเป็นสีธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะอันนี้คือในส่วนของโปรตีนใหม่
1: โปรตีนใหม่อีกอันนึง
0: เล็กๆแล้วก็เอาอันเล็กๆเนี่ยคือก็เป็นผ้าไหมเศษจากที่เราใช้ตัดตัวเนี้ยค่
1: ะ
0: ตัดแล้วก็มาทำเป็นกิ๊บเซตเล็กๆใส่ตังกระป๋องตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่มองหา
1: ดูดีเนาะกระเป๋าตัง
0: ใช่ค่ะห้อยกระเป๋าได้กระเป๋าเวลาเราสะพายกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าเศษตังนิดๆนี่ๆค่ะ
1: ดูแล้วมีเทคเจอร์ขึ้นไม่ใช่แบบกระเป๋าตังเหรียญใส่หยอด
0: ใช่ค่ะเราใช้ไปแล้วมันจะนุ่มมันจะนุ่ม
1: นะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากตั้งแต่ต้นน้ำ
0: มีมากกว่านี
1: ้
0: แต่
1: เอามาเท่านี้ส่วนหนึ่งนะคะอยากดูต้องไปที่กลุ่มไหมอีรี่นะคะตำบลบ้าน
0: ไทยเจริญบ้านไทยเจริญตำบลไทยเจริญ
1: ค่ะอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
0: ใช่ค่ะหาง่ายค่ะ
1: ถาม
0: กลุ่มไหมอีรี่ในอำเภอเรารู้จัก
1: รู้จักเนาะแต่ต้องเป็นที่รู้จักให้กับทั่วประเทศและทั่วโลกเลยนะคะดีไหมคะพอมาอยู่กับพัฒนาชุมชนพาพัฒนาผลิตภัณฑ์
0: ดีค่ะดีค่ะเพราะว่ามันชัดเจนถ้าในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มเน
1: า
0: ะมันมีความชัดเจนในเส้นทางของการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็การจำหน่ายนะคะมันทำให้ทั้งเราและลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกไปค่ะซึ่งจะพยายามให้ผลิตภัณฑ์ทุกส่วนผ่านมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: ค่ะ การมาตรฐานแม่เนี่ยบางคนเขาก็เราก็เห็นความพยายามของ

0: เขาคือที่จะเรียนรู้เขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆอะค่ะเขาก็จะได้ทำงานอะไรที่ไม่ซ้ำเขาก็จะเพลินอะค่ะการทำงานก็จะเพลินมากขึ้นแล้วในส่วนของพัฒนาชุมชนก็มาดึงผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสู่มาตรฐานทำให้เป็นที่รู้จักแบบเนี้ยค่ะเหมือนวันนี้ที่มีโอกาสมาน
1: ั่งค
0: ุ
1: ยด้วยแล้วก็ตั้งแต่ไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดเมื่อเช้านั่งคุยนะคะ
0: ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วก็บอกต่อได
1: ้ค่ะโอเคนี่ก็คือจริงๆเรื่องราวของกลุ่มปลูกเลี้ยงไหมอีลี่เนี่ยคือว่ามีมากมายเลยนะคะเล่าในเวลา30นาทีเนี่ยไม่จบแน่นอนนะคะ
0: ก็
1: ให้เชิญชวนดีกว่าเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปกลุ่มเรา
0: ได้ค่ะก็คือถ้ามีโอกาสนะคะจะไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนนะคะเราก็จะมีเพจนะคะในเพจในส่วนของการติดต่อหรือรับชมการอัปเดตของผลิตภัณฑ์กลุ่มนะคะ
1: บอกได้เลยค่ะ
0: ก็คือเพจชิตาพรวานตินะคะเ
1: ป็นภาษาไทย
0: ใช่ค่ะเป็นภาษาไทยตามนี้เลยอะค่ะค่ะสามารถแท็กเข้าไปรับชมได้ตรงนั้นก็คือจะอัปเดตวิถีชีวิตของแม่ๆแล้วก็ตัวเองในการทำงานอะไรเงี้ยจะได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะช่องทาง LINE นะคะก็สามารถแท็กไปถามผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นสีอะไรหรือว่ารูปแบบไหนเพื่อที่จะส่งเป็นแบรนด์ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ได้ก็จะอยู่ในที่เบอร์โทรนะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้ก็คือ086นะคะ006-4738ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นชื่อที่จาพรวรรณติค่ะ
1: โอเคนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณพี่อึ๋งเนาะที่มาแบบว่ามาเปิดประสบการณ์มาพูดคุยนะ
0: คะ
1: ได้รู้มากมายเลยเกี่ยวกับกลุ่มโอท็อปกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มเลี้ยงไหมกลุ่มนี้อ่
0: ะ
1: ของน้องแพรให้1นาทีพอในส่วนของอำเภอเรานะคะเรามีงานประเพณีงานประจำปีหรืออะไรที่อยากชักชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวอำเภอประคำ
2: สำหรับอำเภอประคำนะคะก็จะมีงานเด่นเลยก็คืองานบุญหัวมันใหญ่ค่ะ อยู่ที่ตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะงานนี้เขาก็จะเป็นผลิตผลทางการเกษตรนะคะของบ้านปื้มก็จะเป็นชุมชนบ้านปื้มก็จะมีผลิตภัณฑ์ละก็จะเป็นทุเรียนค่ะเป็นผลไม้ทุเรียนมะม่วงลำไยเงาะค่ะเป็นผลิตผลทางการเกษตรใช่ค่ะ
1: นะคะ
2: จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนะคะถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน
1: ค่ะก็เดือนปีนี้ผ่านไปแล้วปีหน้าเนาะค่อยไปเที่ยวไปชมไปกินไปชิมไปช็อปกันนะคะในส่วนตรงนี้ของอำเภอประคำก็จะเป็นห่วงเดือนมกรา
0: ก็จะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของตำบลไทยเจริญก็จะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟนะคะซึ่งในบุญบั้งไฟเนี่ยเราก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตำบลแล้วก็ภาคีเครือข่ายในอำเภอประคำไปรวมจุดตรงนั้นนะ
1: คะ
0: ก็สามารถที่จะไปชมได้ปีหน้านะคะจะอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคม
1: โอเคนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเนาะในส่วนตรงนี้นะคะก็สุกนี้ไม่รู้จะไปไหนนะคะตลาดเมืองแปะเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆ นะคะมีให้ระบายสีตุ๊กตงตุ๊กตานะคะพ่อแม่ๆก็ไปหาซื้ออาหารการกินได้นะคะวันนี้นะคะตลาดเมืองแปะที่บริเวณหน้าสารกลางหลังเก่านะคะสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมนะคะบริเวณพระพุทธสิหิงนะคะก็ไปเดินเลือกชิมชมช็อปนะคะสินค้าทั้งสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็สินค้าพื้นบ้านรวมถึงสินค้าโคกหนองนานะคะผักปลอดสารพิษนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะให้ไปเลือกชิมกันนะคะเปิดตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะคะจนถึง21นาฬิกาบ่าย3ถึง3ทุ่มนะคะไปพบเจอกันได้เย็นนี้นะคะพบเจอกับน้องปุ้มปุ้ยได้เย็นนี้เลยนะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจบรายการในวันนี้เนาะพอดีน้องปุ้ยเพิ่มรายละเอียดนิดนึงสำหรับผู้ที่จะเข้าสอบน้องๆในวันพรุ่งนี้นะคะของอาสาพัฒนานะคะอสพ.รุ่นที่78น้องๆผู้หญิงนะคะให้มัดผมให้เรียบร้อยโดยใช้ยางมัดผมสีดำเท่านั้นนะคะเนาะถ้ายางมัดผมสีดำเท่านั้นโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะหมดแล้วของเรานะคะทั้ง3คนนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกทีวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
4: 60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจ
3: ดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรียมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกมาริชโยรายงาน
3: วุฒิสภาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตยปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่าง
6: ๆนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
7: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
8: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับ ในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
7: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
9: นายจิรศักดิ์ปุ๋ยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขาเร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
10: ที่ได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักทีดูผมมันที่หนึ่งเลยอะฐานะยากจนอะก็ดีใจอ่ะว่าโดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300บาทมีได้บัตรใช่ไหมเราไปรูดของใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรนั้นเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงื่อนไขว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู
9: ่ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ
11: ์ก็ได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันก็เฉพาะตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไปพึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
9: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตรา 12.5
5: คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
12: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบ์บริเวณโรงพักเตาตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบ์บริเวณโรงพักตันหยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในถึงการพิจารณายกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
14: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายได้รับการเยียวยาแล้วและเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนรวมถึงเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งอาการปลอดภัยและคาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ทยอยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ5หลังคาเรือนได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
15: นางสาวนันทิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้านการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุด เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นสันติการแก้วใสรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
16: ายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
17: สิ่งที่พยายามพูดก็คือว่าเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็เลยตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมพักมั้งครับเอาเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะเขาเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
16: ขณะเดียวกันนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
19: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
18: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
19: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
20: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตราร้อยละ 12.5 พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
4: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
20: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงเยอะและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริดพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
4: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
21: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันต์นาทีพงศิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17 21 21 16และ21 15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17 21 14 21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21 19 21 11ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับป่อป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11 21 19 21ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21ต่อ17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2ต่อ21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยทีมนัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซตล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงศ์ธรธนัทบำรุงพักดีณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภคพงษ์กว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ ได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25 กรกฎาคมเวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากมFBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซุปเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงศ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณ80-90%เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25 กรกฎาคมนี้เวลา20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิชคาดนาครายงาน
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7 คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
20: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-197-13-2 สอบถาม

0: ไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแปลบที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฟือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ดวิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ตาแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ 20-20 ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์ 6. โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะ จบบทความประจำวันเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงดักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและธิติมาอินกลัมอ่าน

ีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่24กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์นะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ด้วยทีมงานนิวมีเดียนะคะทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็มีพี่แดนอัคเดชคัมภีระต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยรับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์รับฟังได้หมดเลยค่ะใครที่ฟังทางวิทยุนะคะก็หมุนไปที่คลื่น FM 92.5 MHz และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นั้นฟังที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามารวมถึงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้วันศุกร์ก็จะมีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์แล้วหลายท่านก็อาจจะกำลังทำงานนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยทำงานไปด้วยเตรียมเก็บของกลับบ้านไปด้วยเพราะว่าวันศุกร์แล้วเนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยช่วงนี้นะคะจะมีฝนเยอะหน่อยแล้วก็ทุกภาคของไทยเลยฝนค่อนข้างเยอะวันนี้กรุงเทพมหานครประมาณ 60% ต่างจังหวัดภาคอีสานก็ 70% ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ 70% หลายๆพื้นที่อยู่ที่ 60-70% เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนก็อาจจะเตรียมตัวแล้วแหละคุณพ่อรวมไปถึงเราสองคนก็เตรียมพร้อมแล้วนะ
0: เตรียมพร้อมแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะแล้วคนป่วยก็เยอะแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะทั้งโควิด19ทั้งไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจด้วยช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้นะคะทุกวันศุกร์เลยเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการและอาการไออาการเจ็บคอหรือว่ามีโรคเรื้อรังอะไรที่จะดูแลรักษาด้วยสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะวันนี้อาจารย์อาสาลาจะมาอยู่กับเราแล้วก็พูดคุยกับเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์อาเนี่ยเรายังมีข่าวสารพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยววันนี้น้องโอ้คัดภาพสวยมากเหมาะกับการไปเที่ยววันหยุดยาวด้วยนะ
0: วันนี้พาไปทางใต้เมื่อวานก็ไปพัทลุงค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็พาไปตรังอีกละ
1: โอ้โหตรังในทะเลสวยนะค
0: ุ
1: ณ
0: ใช่ค่ะ
1: สีน้ำของเขาเหมือนสีมรกตเลย
0: สีฟ้าสีเขียวนะคะ
1: นี่จริงๆแล้วน่าใส่ชุดว่ายน้ำเนาะมานั่งจัดรายการนะดีนะอ้าวเห็นไหมมีคนเห็นด้วย
0: ช่างเห็นด้วยหรือว่า
1: แต่ว่าช่างบอกว่าใส่เลยครับเดี๋ยวผมมีหน้ากากปิดตาไว
0: ้ปิดตาไว้นะ
1: ปิดตาไว
0: ้มองไม่เห็น
1: กลัวเป็นห่วงคุณผู้ฟังเผื่อว่าถ้าใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเนี่ยจะกินข้าวไม่ลงอ่ะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนค่ะ
0: ค่ะพาไปที่จังหวัดตรังนะคะทางททสำนักงานตรังค่ะก็ชวนให้ไปเที่ยวตรังเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานตรังนะคะกับงาน Feel Awe The Feeling at ตรังช่ำเฟสตรังเขาบอกช่ำช่ำก็คือแบบถ้าเป็นภาษากลางก็ช่ำอย่างเงี้ยแต่ทางใต้เขาก็ช่ำอย่างงี
1: ้ช่ำ
0: ช่ำช่ำเฟสกันตรังนะคะงานที่รวมความสุขไว้ในที่เดียวค่ะท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำกันตังสุดคลาสสิกที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายอดีตเมืองท่าหลักแห่งปากใต้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะเขามีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่ำซิปแอนด์เทสต์รวมเมนูเด็ดยุทธจักรความอร่อยนะคะทั้งตำนานแล้วก็สมัยใหม่ด้วย มีช่ำอาร์ตแอนด์คราฟต์นะคะชอบงานคราฟต์สุดเก๋พร้อมกับมีเวิร์กช็อป DIY ให้ร่วมกันด้วย ชั่นชิคแอนด์ชิลเดินเล่นชิลๆในบรรยากาศสุดวินเทจที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยค่ะชั่นฟันแอนด์ฟิลดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหลากยุคหลายสไตล์ชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วก็การแสดงดนตรีจากศิลปินดังตลอดงานเลยค่ะไปได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะไปได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ลานท่าน้ำกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะพอไปเที่ยวงานงานนี้เรียบร้อยนะคะก็ไปกันที่เกาะกระดานกันต่อนะคะไหนๆก็อยู่ที่ตรังแล้วนะคะไปเที่ยวเกาะกระดานจังหวัดตรังกันค่ะสวรรค์บนดินสำหรับคนรักทะเลนะคะชายหาดที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดยเว็บไซต์ World Beach Guide ปี2023และ2024ค่ะหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งน้ำใสจนมองเห็นฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิดนะคะสัมผัสกับความสวยงามและสีสันของกะละปังหา กองหินที่มีกะละปังหาหลากสีขึ้นเต็มกองเลยค่ะแล้วก็ยังมีวิวทะเลทอดยาวสวยงามบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบรอนักท่องเที่ยวอยู่นะคะ
1: ตอนนี้เขายังสงบอยู่นะแต่ถ้านักท่องเที่ยวไปเนี่ยอาจจะไม่สงบแล้วความคลึกคลื้นน่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวเยอะๆเยอะแยะเลยแล้วก็
0: ที่สำคัญมีที่เที่ยวหมด
1: อาหารการกินก็ถูกค่ะคนที่พักก็ดีเลิศหมดเลยแล้วก็ผลไม้ช่วงฤดูนี้เนี่ยทุเรียนก็ยังอยู
0: ่
1: เ
0: พรา
1: ะก็ยังมีนะคะผลไม้อื่นๆอีกนะคะตามฤดูกาลก็แวะไปได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่วนอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากให้ทุกคนนั้นไปเที่ยวกันโดยเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลสะดวกในการเดินทางมากๆเลยนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณอ
0: ้
1: อไปสัมผัสสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี
0: ้
1: ก็เชิญชวนนะคะไปย้อนรอยวิถีชีวิตริมคลองกลางเมืองหลวงนะคะก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศของเขาเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเจอคลองต่างๆนะคะอย่างคลองประดุงกรุงเกษมที่หลายคนรู้จักหรือว่าคลองโอ่งอ่างเนาะคือบรรยากาศที่นั่นเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วน
0: ะ
1: เปลี่ยนไปจากเมื่อย้อนไปสัก20ปีที่แล้วมันไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนที่เขาขายของกันแต่ทุกวันนี้
0: พลิกออกมา
1: ดูเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวแล้วก็น่าจดจำมากๆเพราะว่าทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะว่าอยากให้คนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามนะคะที่อาจจะมีญาติแล้วก็ญาติมาจากต่างประเทศไปเที่ยวงานนี้กันหน่อยค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งของทุกวันเลยค่ะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมคือสิ้นเดือนนี้จัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะกิจกรรมในงานค่ะโอ้โหจะบอกว่ากิจกรรมเยอะมากๆนะคะคือเขาบอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมาเนี่ยครอบคลุม5พื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการก็จะมีจัดพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์ทั้งหมด225รูปค่ะแล้วก็มีนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติคอนเสิร์ตตลาดชุมชนการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดไข้หวัดใหญ่ไปเที่ยวงานนี้เนี่ยได้ทั้งของกินเพื่อสุขภาพอาหารตาอาหารใจแล้วก็สุขภาพกายดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีน้องหมาน้องแมวไปงานนี้ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีบริการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงถนนคนเดินก็มีนะคะเผื่อใครที่จะชอบช้อปปิ้งไปเดินเล่นเบาๆนะคะอากาศตอนเย็นๆสบายๆเนาะริมคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะก็มีนิทรรศการศิลปะเทศกาลหนังสือใครที่ชอบหนังสือเนาะหนังสือใหม่หนังสือเก่ามีที่นี่หมดเลยตลาดงานครับแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมค่ะส่วนถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดานะคะในจุดนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมของดี50เขตกรุงเทพมหานครมาไว้ที่นี
0: ่ค่ะ
1: ครที่เคยไปเที่ยวงานกาชาดก็สัมผัสมาแล้วว่าของดี50เขตเนี่ยโอ้โหจะบอกว่
0: า
1: คุณต้องล้างท้องไป
0: และลานตา
1: และลานตาและลานใจต้องสบายท้องแน่นแน่นอนนะคะแล้วก็มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือถนนคนเดินคลององอ่างค่ะใครที่ไปที่นี่ต้องเป็นคนที่ชื่นชอบพวกแนวสตรีทอาร์ตไปชมผลงานกันได้แล้วก็มีหนังกลางแปลงนี่แหละย้อนยุคเลยนะคะแล้วก็ตลาดสตรีทฟู้ดค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งถนนคนเดิมคลองพดุงกรุงเกษมที่จุดนี้ก็จะพบกับการแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงทางน้ำแล้วก็ร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะที่นั่งริมน้ำสบายๆเลยค่ะเชิญชวนนะคะไปร่วมกันร่วมเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับการสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของดีจากชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานครตลอด8วันเต็มค่ะ
0: น่าสนใจมากๆนะคะ
1: อยากไปแล้ว
0: อยู่ใกล้เราด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องหาเวลาไปสักวันแล้วนะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวใครก็อยากจะไปเที่ยวด้วยความปลอดภัยปลอดภัยไร้โรคนะคะทางกรมควบคุมโรคกรมการท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสมาคมโรงแรมไทยค่ะก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยไม่เสี่ยงโรคนะคะโดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศด้วยค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็จะมีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรครวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติก็จะผลักดันการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในอุทยานแห่งชาติวนอุทยานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะส่วนทางด้านของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีการยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางสุขภาพส่วนสมาคมโรงแรมไทยค่ะก็จะส่งเสริมให้โรงแรมสมาชิกทั่วประเทศมีการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยความสะอาดสิ่งแวดล้อมการเฝ้าระวังป้องกันโรคเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าพักนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ค่ะก็มุ่งที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพค่ะก็ผนึกกำลังกันนะคะจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย
1: ใช่ค่ะ5กระทรวงด้วยกันนะคะ
0: เอ
1: าละค่ะช่วงนี้นะคะ 13:16 นะคะเราจะไปติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีเรื่องของครม.ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ย้ำว่าการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือความท้าทายของโลกนะคะทั้งสังคมสูงวัยเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจโลกด้วยพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาวะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลบูรณาการของ5กระทรวงหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็นำเสนอแผน Lifelong Support ดูแลประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะพร้อมกับขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นSemiconductor Thailand นะคะ Wellness Economy แล้วก็ยังมี Space Economy และ AI เพื่อยกระดับกำลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเดินหน้ายกระดับภาคเกษตรด้วยพันธุ์ข้าวใหม่การเกษตรแม่นยำการบริหารจัดการน้ำการขยายตลาดสินค้าเกษตรการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายนะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินและการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยค่ะสำหรับกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการรายงานผลการจัดหางานให้ประชาชนกว่า 40,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนยกระดับความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ขยายโอกาสแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยค่ะส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาลดภาระงานครูดึงเด็กที่หลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาพัฒนาระบบ Education ID แล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีโซเชียลแมปและ AI เพื่อที่จะมาดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะผลักดันการเพิ่มสวัสดิการสำหรับเด็กคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะพร้อมกับส่งเสริมอาชีพและที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้ให้การยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าลงทุนพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอาชีพและสวัสดิการเพื่อที่จะสร้างกำลังคนคุณภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
1: ค่ะไทยแลนด์ยกกำลังสองนะคะก็จะขับเคลื่อนกันต่อไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ16:13 น.19 น.นะคะตอนนี้เราก็จะไปพูดคุยเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์เราก็จะได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะเป็นอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันได้ค่ะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้พี่ต้อมก็มอบหมายให้มาออกวิทยุแทนค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์นะคะ
2: ค่ะแกก็อยากให้พูดถึงเรื่องของครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศรนะคะเอาจริงๆก็เป็นเรื่องของการดูแลผิวจากแสงแดดด้วยนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนนะคะไม่ว่าฤดูกาลไหนนะคะในทุกๆวันเนี่ยนะคะเราก็ต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่แล้วแล้วก็แสงแดดเนี่ยมันเป็นคลื่นนะคะที่มีเขาเรียกว่าทะลุทะลวงนะคะแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในร่มหรือว่าวันนั้นเนี่ยเมฆครึ้มนะคะจริงๆแล้วแสงแดดก็ยังส่องถึงผิวเราอยู่นะคะแล้วก็แสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ผิวเราไม่สวยพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือถ้าใครอยากผิวสวยเนี่ยนะคะถ้าจะต้องซื้อครีมสักอย่างนึงก็อย่าลืมที่จะลืมซื้อครีมกันแดดทาเป็นประจำนะคะจะเห็นได้ว่าผิวข้างในตัวเราเนาะที่อยู่ในร่มผ้าเนี่ยมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคอลลาเจนขาวเต่งตึงกว่าแบบผิวข้างนอกร่มผ้าที่มันเผชิญกับแสงแดดรวมถึงมลภาวะนะคะซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องทากันแดดนะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผิวเราเนี่ยหมองคล้ำนะคือบางคนก็จะรู้สึกว่าทำไมหน้าหมองหน้าคล้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนถ้ามีปัญหาหนักขึ้นไปอีกก็อาจจะเกิดเป็น
1: ฝ้าก
2: ระนะคะหรือว่าจุดด่างดำเช่นบางคนเป็นสิวอย่างเงี้ยรอยคล้ำหลังจากการอักเสบของสิวก็จะหายยากไม่หายสักทีพวกนี้ก็จะเป็นจุดด่างดำที่เกิดขึ้นหลังจากการอักเสบซึ่งตัวแสงแดดก็จะกระตุ้นให้มันจางได้ช้านะคะแล้วก็นอกจากพวกสีผิวแล้วนะคะแสงแดดเนี่ยยังทำให้เกิดริ้วรอยได้ก่อนวัยอันควรค่ะหมายความว่าด้วยวัยของอายุเราตามปีเกิดเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดริ้วรอยขนาดนี้นะเทียบกับเพื่อนๆของเราที่เขาดูผิวสวยจังเลยเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยนอกจากเรื่องของการกินการนอนอารมณ์แล้วเนี่ย บางทีเราต้องมาดูว่าเราดูแลผิวหน้าปกป้องแสงแดดได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณสมบัติของครีมกันแดดในฝันนะคะคือถ้าจะเลือกซื้อเนี่ยก็ให้เป็นแนวทางไว้ประมาณนี้นะคะก็คือควรจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ากรองรังสี UV ได้นะคะทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะคือ UVA เนี่ยก็คือทำให้เขาเรียกว่าทำให้ผิวมันเอจจิ้งนะเอจจิ้งก็คือทำให้เกิดริ้วรอยนะคะมันสามารถที่จะทำลายพวกคอลลาเจนทำให้ผิวแก่ขอนวัยได้นะคะรวมถึงจุดด่างดำได้แหละนะคะแล้วก็ UVB คือจำง่ายๆว่าเบิร์นนะคะคือมันทำให้ผิวเนี่ยมันแสบแดงลอกได้นะคะซึ่งครีมแดดสมัยนี้เนี่ยเชื่อว่าในท้องตลาดเนาะแล้วก็หลายๆคนที
0: ่
2: พอจะศึกษามาบ้างเนี่ยก็น่าจะพอรู้แหละว่ามันจะต้องดูทั้งว่ามันกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะซึ่งมันก็จะแสดงด้วยตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ก็คือค่าที่เรียกว่าค่า SPF นะคะ SPF ก็จะกัน UVB นะคะแล้วก็ค่า PA ก็จะกันพวก UVA นะคะซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดนะตอนนี้จะอยู่ในท้องตลาดที่สามารถระบุได้จะอยู่ที่ SPF 50บวกนะคะบวกก็คือมันอาจจะทดสอบแล้วได้มากกว่านั้นหน่อยแต่ว่าเขาก็ให้ระบุว่าให้อยู่ประมาณ50บวกพ
0: อ
2: คือใช้คำนี้แล้วก็ PA ก็คือ4บวกบวกบวกบวกบวกนะคะSPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าใครอยู่ในวงการอ่านพวกรีวิวเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับข่าวกระแสที่ว่าบางทีอ่ะกันแดดมันไม่ตรงปกนะคะคือนี่นะคะคือเหมือนกับว่าเอ้ยเราอ่านว่ามันก็ดูมีประสิทธิภาพดีนะเขาเคลมว่า SPF 50 PA บวกบวกบวกแต่ว่าทำไมทาแล้วหน้ายังหมองหน้ายังคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบกันแดดที่เชื่อถือได้นะคะสำหรับของอภัยภูเบศและการของคนอื่นเราก็จะไม่รู้เนาะอันนี้ก็ต้องไปสืบเอาเองนะคะแต่เราก็ดูจากแบรนด์ได้ถ้าพวกแบรนด์เวชสำอางอะไรพวกนี้มันก็จะเชื่อถือได้อยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าของอภัยภูเบศเนี่ยของเราก็ผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชพันธ์ทางผิวหนังของคณะเภสัชมหิดลนะคะก็เป็นมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีชื่อ ASO แล้วก็ตัวเลขอยู่นะคะก็คือเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นสากลที่ค่อนข้างอัปเดตปรับปรุงล่าสุดด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ปีนี้นะคะก็คือสามารถที่จะปกป้องผิว UVA แล้วก็ UVB ได้ในระดับสูงนะคะแล้วก็สารกันแดดที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารกันแดดเทคโนโลยีไฮบริดซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆยี่ห้อที่ราคาสูงๆหน่อยอะค่ะก็มีเทคโนโลยีนี้นะคะแต่ของอาไบบูเบนเนี่ยก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะไฮบริดเนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกว่าทั้งสะท้อนรังสีแล้วก็ดูดซับรังสีได้ในสารตัวเดียวกันนะคะก็จะกรองแบบเขาเรียกว่ารังสีในช่วงกว้างนะคะแล้วก็สารกันแดดสมัยใหม่ๆเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีความคงตัวต่อแสงสูงนะคะคือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยบางตัวนะคะบางตัวมันจะเหมือนกับว่าพอเจอแสงประสิทธิภาพมันจะลดลงนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังแนะนำว่าถ้าต้องไปแบบออกแดดแรงๆเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าทำได้เนา
0: ะ
2: เช่นไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราเนี่ยยังมีการเสริมทับด้วยสารกรองรังสีหรือสารกันแดดอีกประมาณสัก 4-5 ตัวนะคะที่ช่วยเสริมกันนะคะรวมถึงติดตัวสารกันแดดตัวเก่ามาด้วยก็คือตัวไทเทเนียมไดออกไซด์จริงๆไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารกันแดดรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือถ้าเราใช้ตัวนี้เพียวๆเลยอ่ะเวลาทามันจะวอกๆนะคะถ้าใครสังเกตดูถ้าทากันแดดแล้วมันติดวอกติดขาวหน่อยอ่ะ
0: ค
2: ือมันจะเป็นแบบมันมักจะมีไทเทเนียมไดออกไซด์แต่มันก็คือมันก็ดีแหละนะคะแต่ว่านี้เราก็ยังใส่มาแต่ว่าพอเราใส่สารตัวอื่นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ก็เลยใส่ตัวนี้น้อยลงหน่อยมันจะได้ไม่ติดวอกมากนะคะแล้วก็นอกจากแสงแดดแล้วนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ หน้าจอเนาะหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะรวมถึงพวกหลอดไฟ LED เนี่ยพวกนี้มันมีแสงสีฟ้านะคะแสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆมันจะแหล่งใหญ่ของมันก็คือจากแสงแดดนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็จากหน้าจอต่างๆด้วยซึ่งมันสามารถที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระนะคะเกิดริ้วรอยได้นะถ้าเราเจอแบบบ่อยๆเจอทั้งวันอะไรเงี้ยคือมันก็กระตุ้นให้เกิดจุดด่างดำได้นะทำให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยสร้างตัวเม็ดสีผิวมากขึ้นนะคะซึ่งไลโปชิลเนี่ยมันเป็นชื่อกันค้าที่เราใส่ลงไปแต่ว่าชื่อสากลทางเครื่องสำอางคือมันใช้ชื่อว่าเมลานินค่ะแต่ว่ามันเป็นเมลานินที่ทำมาจากพืชได้มาจากพืชแล้วก็เวลาเราทาลงไปเนี่ยมันก็จะเคลือบที่ผิวชั้นนอกแล้วมันก็จะทำหน้าที่แทนเม็ดสีเมลานินตามธรรมชาติของผิวก็หมายความว่าเราทาไปเลยแล้วก็ให้มันดูดซับแสงสีฟ้าโดยที่เราไม่ต้องรอให้ผิวจริงมันสร้างเม็ดสีที่ทำให้เกิดจุดด่างดำแต่ว่าเมลานินที่เราทาลงไปที่เป็นได้จากพืชที่อยู่ในกันแดดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้ผิวหมองคล้ำเหมือนเมลานินธรรมชาติที่กระตุ้นสร้างจากผิวเวลาเจอแดดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครีมกันแดดของไมโครเบทเนี่ยนอกจากจะกันแดดได้แล้วนะคะยังช่วยป้องกันมลภาวะได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกันแดดในอุดมคติเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราที่เราผิวมันเสียเนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากแสงแดดแล้วคือมลภาวะนะคะพวกฝุ่น PM อะไรพวกเนี้ยก็เริ่มมีงานวิจัยใหม่ๆว่ามันทำให้เกิดสิวเกิดริ้วรอยเกิดอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีเทคโนโลยีสารที่ชื่อว่าพอลูสต็อปนะคะพอลูสต็อปเนี่ยมันเป็นคล้ายๆโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะไบโอสคราลกัมโฟนะคะมันจะสร้างฟิล์มเคลือบผิวบางๆเหมือนผิวอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเหมือนเกาะป้องกันผิวนะคะจากฝุ่น PM 2.5 นะคะรวมถึงพวกรังสี UV ด้วยนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวมันแพ้ง่ายหรือว่าเกิดริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็เรายังมีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาตินะคะก็คือสารสกัดจากข้าวนะคะแล้วก็สมุนไพรลิดเย็นนะคะจากว่านหางจระเข้แล้วก็สารสกัดจากใบโบบกนะคะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็สารพวกนี้มันจะเป็นสมุนไพรลิดเย็นนะคะมันก็จะเติมความเย็นให้ผิวนะคะลดอุณหภูมิผิวมันก็จะเป็นกลไกในการป้องกันผิวไม่แดดได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองผิวจากสารกันแดดเคมีที่อยู่ในตำรับด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวเกิดความเครียดนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดจุดด่างดำและผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็ยังมีมอยเจอร์ชิลด์ HA นะคะจะเป็นพวกสารกลุ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะหลายโมเลกุล8ชนิดนะคะในการเติมแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเพราะว่าเวลาผิวเราเจอแดดเนี่ยอุณหภูมิผิวมันสูงขึ้นมันจะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกจากผิวได้เร็วนะคะจะเกิดภาวะผิวดีไฮเดรตขาดน้ำนะคะซึ่งทำให้ผิวมันแห้งกร้านแล้วก็แสบแดงได้นะคะและยังกระตุ้นให้ผิวมันผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งถ้าเรามีเหมือนเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำสำรองจากพวกไฮยาลูรอนิกเนี่ยมันก็จะคอยจ่ายความชุ่มชื้นให้ผิวเวลาที่ผิวเราเจอแดดนะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้ออีมันชั่นก็คือคล้ายๆเนื้อน้ำนมนะคะจะไม่ใช่ครีมเกาะเหนียวๆนะคะจะเป็นเนื้อน้ำนมเหลวๆนะคะค่ะก็เกี่ยง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่กันน้ำทำให้กันน้ำหมายความว่าถ้าต้องไปลงทะเลลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทาซ้ำนะคะแต่ว่าข้อดีของไม่กันน้ำก็เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือก็ลดโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้นะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะสารกันเสียแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่มีนะคะแล้วก็พวกน้ำมันแร่มิเนอรัลออยล์นะคะทีนี้หลักการทากันแดดนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องนะคะเจอแดดแรงๆออกกิจกรรมกลางแจ้งเล่นกีฬากลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีการทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าทำได้นะคะแต่ถ้าอันจริงชีวิตจริงของตัวเองก็ไม่เคยทาซ้ำยกเว้นว่าไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะมีการทาซ้ำทีนี้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะจากแดดเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องยังป้องกันด้วยร่มด้วยหมวกด้วยเสื้อแขนยาวถ้าเราแบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวจริงๆอ่ะเช่นบางคนเขามีฝ้ามีอะไรกำลังรักษาอยู่เนี่ยค่ะเขาก็ต้องเลี่ยงแดดจริงจังนอกจากกันแดดแล้วเขาก็ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันแดดที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณของการทากันแดดก็สำคัญนะคะคือปริมาณเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเหลวๆอย่างเงี้ยก็ทาประมาณสักเหรียญ10บาท2เหรียญนะก็คือบีบมาให้ได้ประมาณเหรียญ10แล้วก็2เหรียญก็คือค่อยๆเกลี่ยทีละเหรียญก็ได้ก็คือทาเกลี่ยรอบนึงก่อนแล้วก็บีบอีกเหรียญนึงแล้วก็ทาอีกรอบนึงนะคะเพราะบางทีถ้าทาทีเดียว2เหรียญเนี่ยมันจะเค้าเรียกว่ามันอาจจะกองหน่อยนะคะคือต้องแบบนวดให้มันซึมนะคะแล้วก็ทาก่อนออกแดดสักครึ่งชั่วโมงช่วงก่อนออกจากบ้านน่ะหลังอาบน้ำตอนเช้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆหรือว่ามีความระคายเคืองเกิดขึ้นซึ่งครีมทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะทุกคนก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้นะคะก็ให้รีบล้างน้ำออกนะคะแล้วก็ควรจะเว้นการทารอบดวงตานะคะ
3: ค่ะ
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: ก
3: ็
2: อะไรนะคะ
3: ทาไม่ได้บางคนอะทากันแดดทาทั้งเปลือกตา
2: เลยอ๋อใช่บางคนไวนะคะจะแล้วแต่คนนะคะบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นค่ะก็ต้องลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นก็ต้องเลี่ยงการทารอบดวงตาแต่ถ้าเลี่ยงแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าบางทีพอน้ำมันในผิวเราออกมาเนี่ยไอสารบางตัวที่มันเป็นสารกันแดดอะค่ะมันก็อาจจะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาได้มันอาจจะระเหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนั้นก็ถึงให้เว้นรอบดวงตาไว้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กอะค่ะสมมุติว่าเด็กเล็กๆ เรียนประถมแล้วอยากจะใช้ครีมกันแดดของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในบ้านเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมคะ
2: จริงๆก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ติดตามว่ามีอาการระคายเคืองคันมีผื่นมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบชัวร์เลยเนี่ยเราก็อาจจะเลือกตัวที่เขาเรคคอมเมนต์มาสำหรับเด็กมันก็จะมีเหมือนกันว่าแบบผ่านการทดสอบที่สามารถใช้ในเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะคุณพิสมัยถามว่ากันแดดถ้ามีค่าสูงมากๆเนี่ยจะดีไหมคะ
2: ถ้ามีค่าสูงมากๆก็มีข้อเสียเหมือนกันคือข้อดีคือมันก็กันแดดได้ดีใช่ไหม
0: คะ
2: แต่ข้อเสียคือมันก็จะนำมาซึ่งใช้สารเคมีเยอะอะค่ะเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะเหนอะหนะมากแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะระคายเคืองได
0: ้
2: หรือว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้า SPF มันสูงมากๆเนี่ยหน้ามันจะหย่อหย่าคือแต่งหน้าไม่สวย
0: เหนียว
2: เห
3: น
2: ียวใช่ใช่อ
3: ย่างเมืองไทยอะค่ะอาจารย์เมืองไทยเนี่ยสมมติว่าคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่แล้วอยู่ในห้องแอร์จะเจอแดดก็ช่วงกลางวันแหละออกไปกินข้าวเจอแบบผิวเผินนิดๆหน่อยๆอย่างนี้อาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเราจะใช้ค่าของ PA เนี่ยจะอยู่ที่กี่บวกดีอะคะ
2: อ๋อ PA ยังคงแนะนำว่าเลือกได้ก็เลือก4บวก
3: 4บวก
2: เพราะว่า PA มัน UVA มันลงผิวลึกอะค่ะ
3: แต่ถ้าค่าที่ว่า30 50อันนี้คือสามารถใช้ได้
2: ไม่ต่างกันมากนะจริงๆ SPF 30กับ SPF 50เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่
3: า
2: ระยะเวลาที่ทำให้ผิวไม่แดงจากการเจอแดดซึ่งถ้าเราไปดูจำนวนเวลาระหว่าง SPF 50กับ30เนี่ยจริงๆถ้าทำงานในร่ม30ก็ยังพอได้อยู
0: ่
2: แต่ว่าด้วยความที่ถ้าบางคนแบบว่าหน้าไวกับแดดมากๆอะค่ะเราก็สามารถเลือก50ได้แล้วก็เลือกเนื้อผลิตภัณฑ์ที่คือเดี๋ยวนี้มันก็พยายามเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันไม่หยือไม่หยาอยู่เหมือนกันเลยนะคะ
0: เพราะว่าในอาคารมันก็ยังมีแสงไฟเนาะแล้วก็มีแสงจากหน้าจออีก
3: ค่ะขนาดในอาคารเราพยายามที่จะลดปริมาณลงให้ไม่หยาแล้วนะตกบ่ายมาก็ยังมีความหยาบ้างเล็กน้อยนะแต่เราก็ตกแป้งไป
2: นอกจากแดดแล้วบางทีก็ค เกี่ยวข้องกับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยบางคนแบบหน้ามันง่ายอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: มันก็อาจจะทำให้มันเยอะมันอะไรได้ง่ายหน่อยรวมถึงเครื่องสำอางเมคอัพอื่นๆที่ใช้ร่วมอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนี้ก็ต้อง
0: ใช
3: ่ดูให้ดี
0: อาจารย์ครับมีคำพูดที่บอกว่าร้อยครีมบำรุงไม่เท่าครีมกันแดดอันนี้จริงไหมคะ
2: ก็น่าจะจริงนะคะคือเท่าที่ตัวเองแบบว่าฟังหมอผิวหนังอะไรมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทาครีมกันแดดค
0: ่
2: ะแต่จริงๆแล้วแดดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเช่นการสร้างวิตามินดีที่มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกหรือว่าการปรับนาฬิกาชีวิตพวกสารสื่อประสาทต่างๆที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่ไม่ซึมเศร้าหรือว่ามีจังหวะการนอนหลับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของผิวอะคือหมายความว่าเราก็อยากได้แดดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เราก็ไม่อยากตัวดำ
3: ฟ้
2: าอะไรอย่างงี้เราก็อาจจะทาที่หน้าเยอะหน่อยเพราะเราก็ยังอยากแบบหน้าสวยอยู่อะไรอย่างเง
0: ี้ยค่ะ
3: เอาละค่ะ
2: ก็นี้ก็มีข้อมูลมาประมาณนี้ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้า
0: เราเปิดสายนะคะให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: 17 13:41 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของปัญหาสุขภาพได้นะคะตอนนี้เรายังอยู่กับอาจารย์อาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะปรึกษาได้เลยค่ะ
0: ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์022769718นะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณนีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะอาจารย์คะจะขอเรียนถามอาจารย์เรื่องน้ำมันงากับน้ำมันมะกอกค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดว่าเราควรจะเลือกทานตัวไหนแล้วมันมีสรรพคุณมีโทษอย่างไรแล้วทานอย่างไรแล้วพ
13: ี่อ
12: ภ
13: ั
12: ยภูเบศรไปขายไหมคะ
13: ขอค่ะ
12: ย
13: ุ่
12: งใช
13: ่
12: ไหมคะ
13: ได้ค่ะได
3: ้
13: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณมีค่ะฟังทางวิทยุนะ
13: ค่ะก็อาภัยภูเบศรไม่มีทั้งน้ำมันงาและน้ำมันมะกอกนะคะจะมีแต่น้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยผ่อนคลายนะคะในขณะที่น้ำมันงาเนี่ยจะเด่นเรื่องของการดูแลพ่อนะคะเท่าที่ตัวเองศึกษาข้อมูลมานะคะน้ำมันงาจะเด่นเรื่องข้อพวกแบบว่าข้อก๊อบแก๊บมีเสียงปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกสักส่วนใหญ่เขาจะเลือกแบบสกัดเย็นนะคะถ้าเลือกได้ก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินก็คือจะเป็นแบบบริสุทธิ์เลยนะคะก็จะมีราคาหน่อยก็อาจจะไปดูตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะกินวันละประมาณ1ช้อนโต๊ะช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนท้องว่างส่วนใหญ่เขาก็จะหวังผลในเรื่องของได้รับไขมันที่ดีจากพืชอะค่ะซึ่งมันก็จะมีบทบาทในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มไขมันดี HDLจะกินร่วมกันก็ได้จะกินร่วมกันก็ได้หมายความว่าจะกินทั้งน้ำมันงาน้ำมันมะกอกสกัดเย็นน้ำมันลำข้าวก็ได้แต่ว่าปริมาณที่กินเนี่ยถ้าจะกินร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องไม่เยอะจนเกินไปก็อย่างเช่นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นปกติก็กินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินน้ำมันอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะลดลงเหลือสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไปแบ่งสัดส่วนให้น้ำมันงาสักเม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
13: เพราะว่าบางทีอ่ะพอคนกินน้ำมันเยอะๆหลายๆอย่างทุกวันติดกันนะคะมันมีโอกาสที่ถึงจะแม้ว่าจะเป็นไขมันที่ดีเนา
0: ะ
13: แต่ว่าเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนอันนี้ก็ต้องลองติดตามเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันม
0: ัน
13: มีโอกาสที่ HDL ขึ้นและ LDL ก็ขึ้นตามคือหมายความว่ามันจะเป็นโปรไฟล์เดียวกัน
0: อ
13: ่ะคือมันจะมีแนวโน้มขึ้นหน่อยๆทั้ง HDL แล้วก็ LDL เนี่ยค่ะ
3: แต่ก็ต้องคอยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ
13: ใช่ๆค่ะ
3: แต่ตอนนี้สายต่อไปค่ะคุณบุญรอดจากสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
14: ต้องการถามเกมการแดดอ่ะซื้อที่ไหนคะ
13: ทีมกันแดดซื้อในออนไลน์ได้เลยค่ะทีมว่าครีมกันแดดอภัยภูเบศรแต่จริงๆมันมีชื่ออยู่นะชื่อว่าอภัยพรีเมียม UV ชิลชื่อมันเรียกยาก
14: เป็นยังไงคะ
13: ซื้อในออนไลน์ได้ค่ะให้ลูกหลานช่วยดูให้ไหมหรือว่าจะเอาเบอร์โทรเดี๋ยวไว้บอกตอนท้ายรายการละกันเน
3: า
13: ะ
3: เดี๋ยวฟังทางวิทยุได้นะคะ
0: ฟ
3: ัง
0: ตอนท้ายรายการนะคะ
14: ค
3: ่
14: ะ
3: ขอบคุณค่ะ
14: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะเราย้ำเบอร์ค่ะคุณรอด
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางคอมเมนต์ออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องทางออนไลน์กดไลค์กดแชร์ค่ะซึ่งมีหลายท่านนะคะที่อาจจะยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องครีมกันแดดนะโรคทั่วๆไปนะคะก็ปรึกษาได้เลยค่ะ
0: ค่ะมีคำถามจากออนไลน์นะคะ
3: คุ
0: ณปกิจค่ะถามอาจารย์อาว่ากินรางจืดทุกวันทำให้เลือดจางจริงไหมครับ
13: อืม เคยได้ยินมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยคิดว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในทุกคน

0: กินล้างจืดทุกวันหรือไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเลือดจางเนี่ยมันก็มีหลายเหตุปัจจัยหมายความว่าบางคนกินอาหารไม่ครบ5หมู่อย่างเงี้ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินหนักน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เลือดจางได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเลือดแล้วเลือดมันจางแล้วเรากินล้างจืดมาระยะนึงก็ควรจะลองหยุดดูแล้วไปตรวจซ้ำค่ะแต่ทีนี้ตัวล้างจืดเนี่ยโดยข้อมูลงานวิจัยแล้วเนี่ยถ้าจะกินติดต่อกันเนี่ยข้อมูลความปลอดภัยในมนุษย์จะอยู่ที่1เดือนนะคะเป็นการศึกษาในเกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าแมลงช่วงฉีดยาพ่นฆ่าแมลงโดยตรงนะคะคือสัมผัสใกล้ชิดเขาก็จะใช้ติดต่อกันสัก1เดือนในการล้างยาเพราะว่ามันต้องใช้เวลากว่าจะล้างยาหมดอะค่ะถ้าเป็นคนฉีดยาใกล้ชิดนะต้องใช้เวลาประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดนครปฐมค่ะคุณป้าม้อยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะป้าจะถาม
1: ป้าม้อยรู้สึกว่าเสียงสะท้อน
2: ร้อนในปากเป็นแผล
3: ป้าม้อยจ๋าป้าม้อยได้ยินเสียงไหมจ๊ะ
2: ได้ยิน
3: ค่ะไปปิดวิทยุก่อนนะคะขอความกรุณาไปปิดวิทยุก่อนนะเสียงมันตีกลับค่ะเสียงสะท้อนค่ะมันฟังไม่รู้เรื่อง
2: จ้า
3: จ้าปิดเลยนะจ๊ะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นั่นแหละค่ะ
2: ค่ะค่ะ
3: โอเคนะเชิญเลยจ้าเชิญเลยค่ะ
2: ป้าเนี่ยร้อนในปากปากเป็นแผลมาเป็นหายมา2ปีละทายาไอ้ชนิดไปเอายามาทาก็ทากินยาก็กินก็ยังไม่หายขาดอ่ะเป็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยฮะ
0: ก็ข้างในมันร้อนนะคะมีปัญหาเรื่องน้องผูกด้วยมั้ยคะ
2: ก็ไม่ผูกนะก็ธรรมดาแต่ก็กินยาระบายด้วยไงก็กินยาเขียวอะไรนะใบตาใบหอก็กิน
0: ดีขึ้นไหม
2: มันก็ได้แค่ชั่วคราวก็เป็นอีก
1: คือ
2: เป็นแล้วก็ร้อนก่อนจะเป็นนะมันร้อนข้างในเนี่ยร้อนหมดอ่ะในท้องไงร้อน
0: ตายก็ตามชื่อแหละ
1: ร้อนใน
3: ป้าม้อยรักษามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
2: ป้าก็มีกรดไหลย้อนนี่แหละโรคแล้วก็พวกเกี่ยวกับดำไส้ค่ะที่ว่าท้องผูก
3: เป็นกรดไหลย้อนด้วยค่ะ
0: ก็คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆมันต้องดูแลหลายๆอย่างร่วมกันนะคะเพราะว่ามันเกิดจากข้างในลำไส้แล้วแหละมันร้อนค่ะซึ่งจริงๆเราต้องกินอาหารทุกวันเนาะในการที่เรามีชีวิตประทังชีวิตเราก็ต้องกินอาหารทุกวันเพราะนั้นอาหารเนี่ยก็มันก็มีผลต่อการที่ทำให้เราร้อนในหรือเปล่านะคะทีนี้หนึ่งก็คือต้องกินน้ำให้มากขึ้นนะคะให้เข้าไปดับไฟก็คือวันหนึ่งต้องกินน้ำอย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปนะคะถ้าทำได้ก็คือเอาไปซื้อมาเลยตั้งไว้2ลิตรต้องกินให้หมดค่อยๆติดไปเรื่อยๆใน1วันนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือวันไหนร้อนมาเยอะเราต้องเลี่ยงของร้อนค่ะของร้อนก็จะเป็นพวกของที่ใช้ไฟในการทำกับข้าวอ่ะพวกของผัดของทอดของปิ้งของย่างรวมถึงของหวานหวานของที่มันมีน้ำตาลสูงเนี่ยก็ร้อนในอยู่
2: เนี่ยมา2ปีละเป็นหายหาย
0: ข้อต่อมาเนาะก็คือเราก็ต้องกินยาประทังไปแต่ละวันก็คือจะเป็นยาเขียวยาขมหรือจะเป็นสมุนไพรลิตรเย็นพวกใบบัวบกก็ได
2: ้
0: นะคะล้างจืดก็ได้คือสับเปลี่ยนหมุนเวงกันไปหรือว่าเราจะไปกินอยู่ในรูปแบบของผักอย่างมะระขี้นกเนี่ยก็แก้ร้อนในได
1: ้
0: นะที่มันลดขมหน่อยเนี่ยมันจะมีลิตรเย็นนะคะก็คือเราต้องกินผักให้มากขึ้นคือแหมก็ว่าวันนึงเราได้กินผักบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีจะใช้พวกยาขมขมนะ
3: กินผักบ้างไหม
2: กินแต่ฟันป้ายังไม่พร้อมไงไปถอนฟันไม่ใส่ฟัน
0: ก็เอางี้ก็ถ้าหาได้

0: เนาะเดี๋ยวป้าม้อยค่อยปรับดูนะคะปรับแล้วก็พยายามที่จะกินผักเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำนะคะ
1: นึ่งก็ได้นะคะ
0: แ
1: ต่ว่ามันแบบนึ่งๆให้มันแบบเละๆหน่อยเปื่อยๆหน่อยสามารถทานได้
0: ใช่ค่ะ
2: ก้าวฟังทุกวันกันที
0: โอ้ดีค่ะดีค่ะ
2: ก้าวฟังทุกวันเลยเนี่ยมาหลายปีแล้วอา
0: จารย์ก็ต้องปรับสุขภาพตัวเองด้วยนะ
2: โทรไม่ค่อยติดไม่ได้
1: ไม่เป็นไรแล้วนะคะวันนี้ได้ติดแล้ว
0: ค่ะค่ะคุณป้าม้อยถ้าโทรไม่ติดไม่เป็นไรเราก็ฟังเวลาที่ผู้ฟังรายอื่นเนี่ยโทรมาสอบถามแล้วก็ปรับใช้ดูแลสุขภาพตัวเองไปเรื่อยๆเน
2: า
0: ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้าม้อยค่ะสวัสดีค่ะจากนครปฐมนะคะ
1: ค่ะ
0: มีสายโทรเข้ามาได้อีกค่ะ
1: ค่ะ022769718นะคะ022769718ตอนนี้ยังได้อีกสัก1สายน่าจะได้
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: โทรเข้ามาได้นะคะ
1: มีคำถามจากออนไลน์ค่ะคุณธีรชัยนะคะถามให้แฟนบอกว่าแฟนท้องผูกบ่อยกินเม็ดแมงลักติดกันนานๆได้หรือเปล่าคะ
3: อ๋อกินได้ค่ะก็ประมาณสักวันละ1ช้อนโต๊ะนะคะมันก็เป็นพืชอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะก็จะทำให้อุจจาระมันนิ่มลงนะคะแล้วก็ทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะก็ไม่ได้มีอันตรายอะไร
1: ค่ะ
3: ก็กินแล้วก็ชงแล้วก็ต้องรีบกินไม่ปล่อยให้มันแห้งค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งสายนะคะจากนครนายกค่ะคุณป้าสมจิตสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: มาสวัสดีค่ะ
1: ใช่
4: ไหม
1: คะ
4: คุณหมอคะดิฉันมานอนไม่หลับกลางคืนค่ะมันจะตื่นทุกสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ขึ้นมาเชียร์ค่ะนี่เป็นมาตั้งนานแล้วนะคะมีอะไรที่ทำให้หลับง่ายให้หลับติดต่อกันหลายชั่วโมง
3: ก็ลองกินตำรับอภัยดีดูก็ได้ค่ะเป็นกีบบัวแดงโบบกผสมพริกไทยเคยลองกินดูไหมคะ
4: ก็ดิฉันเป็นโรคไตระยะสามอะ
3: เป็นโรคไตก็กินได้ค่ะตัวนี้ให้ลองกิน1เม็ดหลังอาหารเย็นดูก่อนนะแค่วันละ1เม็ดนะคะ
4: เป็นชื่ออะไรเมื่อกี้คุณหมอพูดชื่ออะไร
3: ตำรับอภัยดีค่ะทำมาจากกีบบัวแดงบัวบกผสมพริกไทยค่ะ
4: ดังนั้นคุณโรคไตทานได้หรือคะ
3: กินได้ค่ะตัวนี้ห้ามเฉพาะในคนตับอักเสบค่ะ
4: เหลือค่ะแล้วที่เมื่อกี้คุณหมอพูดว่าไอ้น้ำมันลำข้าวมันช่วยให้หลับง่ายขึ้นไหม
3: ก็ช่วยได้นะคะคือจะลองกินตัวใดตัวหนึ่งหรือจะกินคู่กันก็ได้ค่ะคนเป็นโรคไตก็กินได้ค่ะ
4: น้ำมันลำข้าวที่คนเป็นโรคไตกินได้ใช่ไหมคะ
3: กินได้ค่ะยกเว้นในถ้าเป็นน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะให้ระวังในคนที่ต้องจำกัดฟอสเฟตซึ่งมักจะเป็นคนไข้ไตระยะ4ระยะ5ค่ะคือมันจะมีฟอสเฟตหน่อยๆในตัวลำข้าวเนาะฟอสเฟตก็คือเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่อาจจะเกินในบางคนอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนเป็นโรคไตระยะท้ายๆไม่แนะนำให้กินข้าวอะไรข้าวไรเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีแร่ธาตุฟอสเฟตสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราระยะ1 2 3เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะไม่ค่อยเจอว่าคือมันไม่ได้มีปริมาณฟอสเฟตมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่จะลองกินแล้วก็ลองดูก็ได้ว่าเป็นตัวไหนแต่คิดว่าเหมือนร่างกายมันเย็นหรือเปล่าแหละเลยแนะนำเป็นตัวที่มันมีพริกไทยอะค่ะ
4: เมื่อก่อนเรียนเคยสั่งมานะไอ้บีที่มันมีบัวแดงพริกไทยแล้วก็อะไรอีกอย่างนะแต่เขาบอกว่ามันกินไม่ได้มันเป็นโรคไตกินไม่ได้ฉันก็เลยหยุดกิน
3: ไม่เดี๋ยวเภสัชยืนยันว่ากินได้นะก็คือมันคือผงจากใบโบบกผงพริกไทยแล้วก็ผงกีบัวแดงซึ่งโดยตัวมันเองอ่ะไม่มีพิษกับตับและไตเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ตับกำลังอักเสบอยู่อะค่ะก็จะให้หลีกเลี่ยงการกินยาสมุนไพรทุกชนิดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันอยู่ในช่วงระหว่างการติดตามค่าตับแต่ถ้ากรณีของไตเนี่ยคือพิจารณาแล้วว่ากินได้ค่ะคือยาไม่ได้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแรงนะคะแล้วก็คือมันเหมือนพืชอะคือจะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคำเตือนที่ระบุไว้เนี่ยเป็นคำเตือนในฉลากยาที่ประมาณว่าโดยทางกฎหมาย

0: ขาให้เตือนไว้ก่อนจากอย.เนื่องจากว่าเป็นยาใหม
1: ่เราจะชื่ออะไรนะอภัยบีใช่ไหมคะ
2: อภัยบีจ้าเป็นตำรับยาอภัยบีนะคะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเอางี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าสมจิตเนี่ยวางสายไปก่อนแล้วก็ฟังทางวิทยุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์อาบอกเบอร์สั้นๆเลยค่ะอาจารย์อาคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ที่คนสนใจกิมกันแดดติดต่อได้ที่เบอร์02แล้วก็027710เป็นเบอร์ที่ปัจจินนะคะ
2: ค่ะแล้วบอกช่องทางเบอร์โทรศัพท์ที่จะสามารถติดต่อสอบถามเรื่องสุขภาพค่ะ
0: ค่ะเบอร์เดียวกันนี้แหละค่ะ
2: อ๋อเบอร์เดียว
0: ได้ค่ะ
2: ใช่ค่ะใครสนใจก็สามารถโทรไปได้นะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพของเราก็เดินทางมาถึง
3: ทั่วท
2: ิศถิ่นไทยนะคะขออภัยค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเราสองคนค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
3: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะ
2: ค่ะพร้อมด้วยคุณป๋องนะคะสุภฤทธิ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็น้องกนกนวลใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่อมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกุมและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิต สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มที่อาจพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ในวันนี้ที่ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยน MNC ยังคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งและเขตจางผูของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
12: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
11: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
12: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
11: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
12: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
11: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
12: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
11: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ

0: าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรันต์วิบุญวัฒน์ฮัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปพิเศษ 24-26 กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการดิฉันขอแจ้งรายการสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเป็นช่วงรายการใต้สันติสุข 14:35 ช่วงรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ 15:00 ถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 รายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทยะโสธร 16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการเคาะประเด็นเป็นข่าว18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติ18:05ข่าวท้องถิ่น18:25รายการตีของร้องข่าวรายการอัยการแผ่นดิน18:40รายการสบายยามเย็น19:00ถ่ายทอดข่าว19:30รายการแวดวงกีฬา20:00ถ่ายทอดข่าว20:30รายการศาลาวรรณกรรม21:00ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสีสันวรรณกรรม22:00และท่านจะได้รับฟังรายการสุขภาพปีวิถีไทย23:00ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นเวลารายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิควิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14:17ท่านผู้ฟังคะต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการในคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายวันนี้มีฝนตกค่ะแต่ตกเพียงแป๊บเดียวก็หยุดแล้วนะคะสวัสดีคุณแม่บรรเทาสำราญใจค่ะสวัสดียามบ่ายจ้าน้องตุ๊กวันนี้จะขอเพลงปล่อยของอ้นธวัชชัยค่ะแล้วก็แม่บุญเรียนที่รักสวัสดียามบ่ายลูกตุ๊กคนน่ารักค่ะคุณแม่บรรเทากำลังชมอยู่นะคะก็กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เปิดคลื่นรับฟังแล้วก็กราบสวัสดีคนที่ชมเฟซบุ๊กอยู่ค่ะในช่วงของวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการดูแลคนหูหนวกค่ะแต่ก่อนอื่นขอเชิญรับฟังบทเพลงก่อนค่ะ

ค่ะจะเอาอะไรกันนักหนานะคะจะแย่งแข่งขันกันทำไมเดี๋ยวทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีนะคะสำหรับรายการที่อ้นธวัชชัยเพลงปล่อยวางได้ปล่อยได้ค่ะปล่อยเลยเด็กที่หูหนวกสนิทหลายคนเชื่อว่าจะไม่มีวันพูดได้เพราะไม่มีเสียงให้เรียนแบบต้องใช้ภาษามือไปตลอดแต่น้องแสนดีลูกชายของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลดความเชื่อนั้นทิ้งด้วยตัวเองหลังผ่าตัดหูเทียมเจ้าตัวเริ่มตัวใหม่จากคนศูนย์ฝึกเสียงพื้นฐาน6เสียงหรือซิกซาวคืออาอูอีอืมเอสและเอสเอชซ้ำไปซ้ำมาไม่ใช่แค่วัน2วันจะได้นะคะแต่หลายปีทีเดียวค่ะคนนอกอาจมองว่าเด็กหูหนวกไร้ทางไปชาชาติเองก็รู้สึกแบบนั้นในวันที่รู้ว่าลูกเราหูหนวกใหม่ๆวันนั้นเขาได้พบบทกลอนภาษาอังกฤษชื่อ A Father's Message จากสมาคม AGWell ของสหรัฐอเมริกาบทกลอนพูดถึงความยากลำบากของการสอนเด็กหูหนวกเขาเอากรอบรูปนั้นไปติดไว้ที่ห้องทำงานไว้พยุงใจในวันที่ยังมองไม่เห็นปลายทางการฝึกเสียงเล็กๆทีละคำไม่ได้เห็นผลเร็วทุกเสียงที่ออกมาได้แลกด้วยความอดทนของทั้งครอบครัววันหนึ่งประโยคที่พ่อรอมานานก็มาถึงคำว่า I love you dad จากลูกที่เคยไม่มีเสียงให้เรียนแบบเลยชาชาติบอกว่านี่คือคำที่ประทับใจที่สุดเกินคาดและภูมิใจที่สุดเด็กหูหนวกไม่ได้แปลว่าไร้โอกาสเขาแค่ต้องการเวลาและคนที่ไม่ปล่อยมือจากเขาค่ะ

ค่ะก็คงถูกใจกันนะคะเพลงตัวไกลใจเหงาจากสายันสัญญาค่ะอีกบทเพลงนะคะความสำเร็จของผู้ดูแลผู้พิการก็คือไม่ใช่คำว่าสงสารแต่เป็นความรักความปรารถนาดีส่งให้เราเข้มแข็งมากพอที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีขึ้นสามารถจินตนาการตามเสียงที่ได้ยินเมื่อไม่มีดวงตาสามารถหัวใจมีดนตรีในขณะที่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรท่านใช้ไม้เท้าขาวลดคนพิการวีลแชร์ท่านเรียนรู้ในรูปแบบของท่านในรูปแบบเด็กออทิสติกซึ่งบางครั้งพ่อแม่ต้องพาลูกไปพบคุณหมอเป็นระยะเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้ากว่าเด็กทั่วไปก็มีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์หรือที่จังหวัดอื่นๆสำหรับเด็กเหล่านี้นะคะความสำเร็จอาจไม่เข้ามาตอนเราเริ่มต้นเพียง1เดือนแต่อาจจะเป็น10ปีถึง20ถึง30ปีการสื่อสารผ่านภาษามือภาพต่างๆเพื่อสื่อความหมายหนังสือเสียงที่ทำให้พวกเขาได้มองเห็นโลกกว้างขึ้นเช่นเดียวกับคนปกติพัฒนาการของพวกเขาทำให้คนเข้าใจมีพื้นที่แห่งความสุขมากยิ่งขึ้นทางพิเศษสำหรับสิ่งแวดล้อมของคนพิการต้องมีคนที่ออกแบบและเข้าใจว่าคนพิการไม่สามารถที่จะเดินทางต่างระดับได้ต้องสร้างทางลาดให้เขาเพื่อเขาจะไม่หกล้มและไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางการเดินทางมากนักสำหรับคนพิการนะคะการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนพิการนะคะต้องใช้มือคว้านไปคว้านมาหรือเท้าคว้านไปคว้านมาจนกว่าจะแน่ใจว่าที่ว่างตรงนั้นไม่มีอะไรที่จะแปลกปลอมทำให้เราล้มหรือเสียการเคลื่อนไหวไปนะคะสาช่วงนี้ก็มีบทเพลงจากที่ Facebook ขอมานะคะมีคุณส่งพาพันสวัสดีค่ะน้องวิภาวีขอฟังเพลงด้วยครับบัวลอยของคาราบาวครับผมแม่บรรเทาขอบคุณช่างไหนเปิดเพลงให้ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกงวดนะจ๊ะค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณส่งพาพันนะคะเพิ่งได้ยินชื่อไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงจุดตำแหน่งไหนของบุรีรัมย์หรือที่อื่นคะช่วยทักทายกันมาด้วยนะคะช่วงนี้ขอรับฟังเพลงค่ะ

ค่ะบัวน้อยก็ยังจะเล่นต่อไปนะคะสำหรับช่วงเวลาเปิดฝากกว้างกับสภาคนพิการอำลาคุณผู้ฟังด้วยเวลา 15:00 นรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะรับฟังต่อไปค่ะวันนี้ขอกราบสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงติณตำบลลุโบบูซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
7: นายพระดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่ มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพักอยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้รถยนต์ภาษีซึ่งหากพบการกระทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศผลิตภาพขวัญแสงสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: นะกรมการขนส่งก็ฝากมากับสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์และก็สธ.บุรีรัมย์นะครับกับการที่ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยกับการเดินทางทุกท้องที่นะครับนะก็ฝากกับเรื่องของการที่จะไม่ดื่มและไม่ขับดื่มและไม่ขับนะครับกับช่วงเทศกาลที่จะมาถึงนะครับในวันหยุดหลายวันเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์หน้านี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาวันอาสนะบูชาเนาะและวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของรัชกาลที่10นะครับนะก็มีวันหยุดอยู่ถ้านับเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยก็นะวันจันทร์ก็ไม่หยุด31ก็ไม่หยุดเนาะนะบางท่านอาจจะมีการลานะครับลาหยุดว่างั้นนะก็เลือกเวลาวันที่แน่นอนกันแล้วกันเนาะกับการเดินทางที่ปลอดภัยก็ฝากทุกท่านกับการท่องเที่ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดนะกับรายการก็เพื่อเป็นการเตือนถึงทุกท่านนะครับนะกับเทศกาลในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันนะครับกับการเดินทางนี้ก็จะมีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีรถค่อนข้างเยอะกับบนท้องถนนนะครับนะก็เป็นเรื่องการเตือนภัยนะครับนะจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันศุกร์สดใสวันที่24ฝนตกพรำๆเล็กน้อยเมื่อประมาณสักเที่ยงๆนะครับนะเที่ยงกว่านะครับนะบ่ายๆก็มาแบบแดดร้อนเหมือนเดิมนะครับนะก็ไม่มีฝนลงมาอีกนะครับไม่รู้จะไปทางไหนเนาะฝนนี่เงียบกริบตกตามเท่าไรท้องนากันแล้วกันนะตอนนี้รอน้ำฝนกันอยู่เนาะนะครับกับเรื่องของข้าวกล้าที่อาจจะเหลืองรามนะครับนะพอที่จะได้น้ำพอที่จะเขียวขึ้นมาบ้างนะครับนะทาง Facebook ผู้ชมคุณพี่ประธานสำราญใจขอเพลงแห่ผ้าป่านะครับปอฉลาดน้อยร้องคู่กับอังคณาคุณชัยนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะน่าจะเป็นเพลงแรกวันนี้คุณเรียนที่รักนะครับนะสวัสดียามเย็นนะครับเนาะยังไม่เย็นเท่าไหร่ยังร้อนอยู่อนุมนามนคนหน้าเมาเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับขอบคุณรูปหัวใจส่งร่วมส่งมาให้นะครับนะขอบคุณเลยทีเดียวที่ชมนะครับนะกับระบบเสียงโทรศัพท์นะเป็นยังไงก็โทรแจ้งกันมาได้นะครับกับ0926633523สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยไม่พูดหรือว่าทางนี้มีปัญหา เอ้าเป็นยังไงกันที่โทรศัพท์โทรใหม่โทรใหม่ สวัสดีครับผม
1: สวัสด
0: ี
1: จ้า
0: พี่ตินโอ้สวัสดีครับน้องต้นคนงาม
1: ฟังอยู่นะคะ
0: เอาเพลงเดิมหรือเพลงใหม
1: ่เพลงเดิมนั่นแหละ
0: เพลงเดิมชื่อเพลงอะไรนะ
1: บ่ลืม
0: โอ้นี่นี่ลืมแล้วก็เลยจำไม่ได้
1: ถ
0: ้
1: าไม่โทรไปพี่ตินลืมแน่ๆเลย
0: จำได้อยู่เขียนว่าอยู่เอ๊ะจะฟังไหมเท่านั้นเองว่างั้นถ้าฟังก็จะเปิดกลัวจะไปทำงานก็เลยไม่ได้ฟัง
1: ฟังอยู่นะคะ
0: บ่ลืมแต่บ่ทักเนาะผู้ชายร้อง
1: แมน
0: โอเคเดี๋ยวจะร้องให้ฟัง
1: สายเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับผมได้ได
1: ้
0: ครับ
1: แม่เป็นเท้าด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: สายด้วยพี่กินด้วย
0: ได้ได้ครับสวัสดีครับนะขอบคุณทางน้องต้นคนงามนะครับนะก็ยังแนะนำบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงรูปแบบใดนะครับแนวสตริงแนวเพื่อชีวิตแนว AI เอาฟังของทางพี่บรรเทาสำรันใจสาวัดอินก่อนเนาะนะครับนี่แห่ผ้าป่านะครับนะ

0: กับบทเพลงแนวลำเต้ยนะเหผ้าป่าสนุกสนานให้ท่านได้ฟังกันลุกขึ้นมาเต้นมารำมาโยกนะตามจังหวะเสียงเพลงได้ในช่วงนี้นะครับคุณพี่มาทาบอกอย่างนั้นว่างั้น เป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะครับนะมีเวลาช่วงไหนที่จะได้ออกกำลังกายบ้างก็หาโอกาสช่วงตรงนั้นก็แล้วกันนะช่วงค่ำเราอาจจะมีเวลาทำงานอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีหรือจะฟังวิทยุเนี่ยแต่ฟังวิทยุมีเสียงเพลงก็สามารถที่จะบันเทิงเรืองใจไปตามสายเพลงได้เนาะนะครับเนื้อเพลงสักครู่นี้ค่อนข้างจะเต้ยแบบสาวลำนะผมฟังก็สดับเด้งเรืองนะสดับเด้งคลามเด้งคลาฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง อีกล็อกเมนะสดับเลี้ยวก็ยาก ต้องหาภรรยาลาวละมั้ง นะครับนะกับบทเพลงเหผ้าป่านะครับนะก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะวันหยุดหลายวันนะครับมีเราจะพูดคุยเรื่องของการเตือนภัยกับการเตรียมพร้อมออกท่องเที่ยวบางคนก็อาจจะไปทำบุญหลายวัดนะต้องไป9วัดมันเข้าพรรษาบางคนก็เกิน9กันแล้วบางคนปีที่แล้วยังไม่ครบ9นะปีนี้ก็เอาใหม่เนาะนะครับนะเข้าพรรษาช่วงเทศกาลมันหยุดหลายวันนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสนะบูชาใช่ไหม มันเข้าพรรษาด้วยเนาะ28 29 30นะครับนะนะบางคนหน่วยงานราชการก็อาจจะลาต่อ31 12ไปอีกนะครับวิจาราวันจันทร์ก็ได้เนาะ25 26 27ลานะครับเตรียมพร้อมนะครับกับการหนีเที่ยววังนบางคนวันนี้เที่ยวจริงๆไม่ได้หนีเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเพื่อที่จะเรียกว่าไปบางคนว่าชาร์จแบตชาร์จแบตก็คือให้ความสุขของร่างกายบ้างกับจิตใจนะครับในหลากหลายรูปแบบนะบางคนก็ไปฟังพระเทศน์ฟังพระธรรมหลังจากฟังเจ้านายว่าอยู่หลายวันนะขออภัยเจ้านายบุญในหลายวันนะครับนะก็ไปทำบุญฟังพระบ้างเนาะเป็นการสงบจิตสงบใจกลับมาทำงานใหม่ก็จะได้ไม่มีความเครียดการเตรียมความพร้อมมันหยุดนะครับนะเตรียมความพร้อมการเดินทางนะครับเราจะเดินทางให้มีความปลอดภัยก็บอกว่าต้องเตรียมความพร้อมเรื่องร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนนะการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะเดินทางด้วยการขับรถด้วยตัวเองนะครับนะต้องมีการหยุดพักบ้างนะครับในบางจุดที่เราควรจะหยุดนะครับนะบางทีเราไม่หยุดโดยอันตรายที่จะก่อให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะกับความเมื่อยล้านี่ก็บอกว่าเตรียมความพร้อมก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก่อนที่จะขับรถออกไปที่ไหนอย่างไรนะครับนะนะเตรียมความพร้อมก็คือพักผ่อนให้เพียงพอให้ร่างกายเราสามารถตื่นมาและสดชื่นไม่ใช่ตื่นมาช่วงเวลานาฬิกาปลุกโอ้ยขี้เกียจก็ขี้เกียจไม่ไปดีกว่ามั้งถ้าไม่ไปก็อาจจะปลอดภัยถ้าขับรถไปอาจจะไม่ปลอดภัยอะไรทำนองนั้นนะครับนะเอารับสายก่อนก็แล้วกันนะครับบ่นนานไปหน่อยสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับหัวหน้าครับ
0: ครับสวัสดีครับสมใจนภแดงครับ
1: มาอีกรอบสองแล
0: ้
1: ว
0: โอ้รอบสองครับครับผม
1: ครับเป็นไงผลดีไหมทางบุรีรัมย์อ่ะ
0: โอ้วันนี้ยังไม่ตกเลยยังเงียบเหงาอยู
1: ่
0: รอฝนอยู่ครับแต่ไม่อยากให้ตกในเมืองเนาะตกในเมืองนี่เป็นผลเสียต่อการค้าขาย
1: มันก็แล้วแต่ผลล่ะ
0: อยากให้ไหลไปตกทางอื่นว่างั้นทางช่องไร่ทั้งนาครับ
1: นาผมโอ้ยไม่มีน้ำเลยคนละ
0: โอ้ไม่มีน้ำบ่
1: ไม่มี
0: เปิดน้ำประปาลงไปเลยน้ำประปาน่ะ
1: น้ำประปาไม่ไหวหรอก
0: ไม่ไหวเนาะ
1: ครับมันก็จะเปลืองไฟเลยเนาะ
0: อ๋อเปลืองไฟอ๋อเจาะน้ำบาดาลเปลืองไฟครับ
1: แต่น้ำบาดาลดี
0: น้ำบาดาลดีก็สูบขึ้นมาเลยว่างั้น
1: ครับ
0: สูบใส่เลย
1: อย่างว่าก็ค่อยจะฝนดังเยอะหรอกเวลาเพราะว่าตอนนี้ดินมันแห้งอยู่ในป่าข้าวลงดูข้าวโอ้ดินแห้งอยู่
0: อ๋อแห้งมากเนาะแห้งมากเลยครับไม่มีน้ำครับ
1: ครับขอเพลงหน่อยเลย
0: ครับผมเพลง
1: จะพอไหมเวลาจัดยาวไหมวันนี
0: ้ก็น่าจะยาวมั้งนะ
1: อ๋อครับ
0: ด้วยการ
1: บุรีรัมย์ช่วยเอา
0: น่าจะไม่มาถ้ามาก็คงจะมาบอกล่วงหน้าแล้ววันนี้ไม่มา
1: ครับ ไปไหนเน
0: า
1: ะ
0: เพลงอะไรดีเนาะเพลงอะไรนะ
1: คุณกินปากกาไปเที่ยวป่ะ
0: ก็คงจะทำงานอยู่มีหลายงานเยอะแยะเลยช่วงนี้ครับ
1: เนี่ยว่าไปเที่ยวโอเคอ่ะฉันรักเธอร้องแค่หนึ่งสิ่งเนอ
0: ฉันรักเธอ
1: ครับแค่หนึ่งสิ่งขับร้อง
0: ครับ
1: ฉ
0: ัน
1: ร
0: ัก
1: เธอชื่อเพลงนะ
0: ครับ
1: ชื่อเพลง
0: ชื่อเพลงครับผม
1: ครับขอบคุณมาก
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณทางสมจันทร์นภแดงนะครับนะอีกสัก 2-3 ข้อกันแล้วกันเนาะก็บอกดูแลบ้านช่องนะครับกับเรื่องของการปิดไฟนะครับนะปิดไฟปิดน้ำถอดปลั๊กนะครับปิดเตาแก๊สหรือยังให้เรียบร้อยก๊อกน้ำวาล์วน้ำต่างๆนะบางคนไปนะลืมปิดนู่นปิดนี่นะครับกลับมาเหลือแต่ต้นเสาไฟบ้านเสาต้นเดียวนะครับนะเกิดไฟไหม้นี่เป็นอันตรายนะครับกับเรื่องของการดูแลนะครับระบบสะพานไฟต่างๆบางอย่างแล้วก็เสียบไว้ลืมปิดแล้วก็ปิดไปให้เหลือแต่ตู้เย็นพอเนาะตู้เย็นนี่เราต้องมีไว้แช่น้ำเย็นไว้นะอย่างอื่นที่อาจจะไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศทั้งหลายเลยเนาะนะก็ปิดไปนะครับนะปิดก๊อกน้ำวาล์วน้ำต่างๆก็เป็นการดีนะครับนะมีที่บ้านผมนี่นะลืมไม่ได้ลืมปิดนะมีสุนัขคือหมานี่แหละวิ่งชนก๊อกน้ำนะไหลไปครึ่งวันเลย โอ้ยน้ำหมดไปไม่รู้จะเป็นยังไงค่าไฟค่าน้ำปิดก๊อกน้ำวาล์วน้ำให้เรียบร้อยนะครับนี่นะทรัพย์สินล่ะทรัพย์สินเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตรงไหนเนาะจะปลอดภัยมาฝากผมไว้ก็เป็นการดีเนาะเงินทองหลายบาทฝากไว้นะมาขอคืนบอกโอ้ยอย่าเพิ่งขอเลยอย่าเพิ่งยืมมาไปคืนว่างั้นขอไปหมุนก่อนว่างั้นนะก็เก็บทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในที่ปลอดภัยก็แล้วกันนะครับนะบางคนก็เตรียมขนไปด้วยก็ระวังนะครับเก็บไว้ในรถก็ต้องหาที่ซ่อนดีเอาที่มันเอายากว่างั้นนะอย่าไปวางบนตักหรือวางบนเก๊ะรถนะอาจจะทำให้เกิดการประตูลืมปิดนะหยิบไปหายไปเลยโอ้ยเสียดายประมาณนี้ก่อนเนาะรับโทรศัพท์เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ท่านฟังก่อนสวัสดีครับผม
2: คุณตีนสวัสดีค่ะ
0: โอ้ยสวัสดีครับสาวลำมาดว่าไงวันนี้ร้อนไหมทางโน้น
2: ร้อนจังเลยค่ะ
0: ทำไมมันไม่เย็นเนาะเนี่ย
2: ไม่มีฝนเลยค่ะ
0: ฝนก็ไม่ตกเลยทางโน้น
2: ไม่ตกค่ะ
0: โอ้ยหนาวมาถึงคนทางนี้เลยเนี่ยฝนไม่ตกทางโน้นไม่ใช่หนาวร้อนมาถึงคนทางนี้ไม่ใช่หนาวร้อนถึงคนทางนี
2: ้ทำไมถึงร้อนไกลจังเลยค
0: ่ะนั่นน่ะสิเพราะถนนไม่ตกเลยร้อนมาถึงคนทางนี
2: ้มันน่าจะฝนไม่ตกมันน่าจะร้อนแถวลำไม่มาดนะคะ
0: ก็มันร้อนมาถึงตรงนี้ต้องบอกถึงกันไปเน
2: า
0: ะ
2: ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงชื่อเพลง
2: ฝนหลงฟ้า
0: ฝนหลงฟ้าถึงว่าเนี่ยมันถึงไม่ตก
2: สลักใจนะคะ
0: ยอดรักสลักใจครับผม
2: สงสัยจะเป็นฝนหลงฟ้าเราใช่ไหมคุณต
0: ีมันเป็นหลงไปทางไหนไม่รู้เนี่ย
2: ขอให้หลงมาทางลำไม้บ้านหน่อย
0: มันจะกลับคืนที่เดิมไหม
2: ข้
0: า
2: วจะตายหมดแล้วเนี่ย
0: อ๋อมันไปทางอื่นก่อนมันจำที่บ้านเดิมไม่ได้ว่างั้นมันไปบ้านใหม่มันไปบ้านใหม
2: ่ใช่ใช่ข้าวไปทุกเสียงทุกสายนะคะ
0: ครับผมขอบคุณ
2: ให้พี่สาวเมืองแฝดด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็พี่หนุ่มโคกเขาเขากระดุม
0: ครับผม
2: พี่หนุ่มน้องตาด้วยค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็พี่หนุ่มนนทวรรณพี่สาวหลานสาวย่าโมให้คุณยายคุณตาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายนะคะคุณจีน
0: ครับนะฝากผู้สูงอายุทุกท่านด้วยเนาะครับ
2: ให้ฟังทุกเสียงทุกสายผู้สูงอายุด้วย
0: ครับสูงวัย
2: คุณจีนฟังด้วยค่ะ
0: นี่ก็เริ่มสูงวัยแล้วแหละ
2: อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลย
0: อย่าพึ่งสูงเลยเนาะ
2: ใช
0: ่ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมฟังเพลงกันก่อนเนาะอย่าจากน้องต้นคนงามนะครับบ่ลืมแต่บ่ทักเด้ออีกเพลงหนึ่งเดี๋ยว2เพลงไปเลยช่วงนี้กับรายการนะครับนะเพลงจากทางหมู่2น้องเสม็ดอยู่บัวเชษโอ้ขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนะ3ใบเถาว่างั้น3สาวใบเถาก็มีหมู่2น้องเสม็ดยานนโมกับพี่บรรเทาสำรันใจนะครับนี่โทรมาแล้วหมู่2น้องเสม็ดขอเพลงช่างทองร้องไห้2เพลงนะครับกับบ่ลืมบ่ทักนะครับจากน้องต้นคนงามครับผม

0: พรรษานี้บ่มีหมองเหงายั้งของมึนเมาเฮาก็อยู่ได้สุรานารีบ่มีไก่ไก่สร้างกุศลไปค่ำเจ้าม่วนในดวงไทยสุขใจแต่เล้าตึงหนุ่มแลเท่านอนายงดเล่าเตื้อนี้โชคดีเหลือหลายแสนสุขสบายหายทุกโศกเศร้าหายทุกโศกเศร้า
1: หยุดเล่าหยุดเสี่ยงปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและส

กับบทเพลงที่สะท้อนถึงชีวิตจริงของช่างทองร้องไห้นะพี่แค่ช่างทองลืมถึงน้องคนดีปล่อยพี่คนนี้โศกาอาดูลนะครับน้องก็ไปได้อาเซียนะเป็นผู้ที่ดูแลเนาะนะก็ปล่อยเขาไปเถอะนะครับเราก็หาพอที่เขาจะอยู่กับเราได้นะครับนะนะกับบทเพลงเป็นเรื่องของบทเพลงนะครับอาจจะเป็นชีวิตจริงมาได้บ้างก็เป็นเรื่องที่เอามาแต่งเป็นให้ความบันเทิงเท่านั้นเองนะครับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในทุกเส้นทางนะครับกับช่วงมีวันหยุดหลายวันนะสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องของทรัพย์สินนะการวางแผนเดินทางก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับกับการเดินทางจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับเราจะไปวัดไหนนะครับไปทำบุญ9วัดก็ไปวัดไหนก็ลงรายละเอียดไปเลยว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับนะอยู่ตรงไหนใกล้กันไหมถ้าดูแผนที่ได้ก็เป็นการดีแต่เดี๋ยวนี้ GPS เขาบอกได้หมดแล้วเนาะจะไปที่ไหนก่อนจะไปที่ไหนหลังนะครับไม่ต้องวกไปวนมานะครับเป็นการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนี่เนาะเรื่องของการงดดื่มเหล้าแอลกอฮอล์นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับกับการที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะก่อนไปก็ตรวจบ้านตรวจช่องประตูล็อกเรียบร้อยหรือยังนะครับนี่ก็เป็นการป้องกันการโจรกรรมนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องวงจรปิดนะครับติดไว้ที่บ้านไว้ป้องกันนะกลับมาก็ของเสียหายไปก็จะได้เห็นหน้าคู่กรณีว่างั้นในจวนในนี้มันรู้ทางนี้ที่ไรนะครับติดกล้องย้อนปิดมันก็ไปปิดกล้องย้อนปิดฉะนั้นแล้วเอาเครื่องที่เป็นตัวเก็บไฟล์กล้องย้อนปิดซ่อนไว้อย่าให้มันไปเห็นนะครับนะบางทีมันยกไปด้วยนะครับจะได้มีไฟล์ข้อมูลนะครับนะที่สามารถที่จะนำมาตรวจเช็คตรวจสอบว่าเป็นใครที่เข้าบ้านเรานะครับยกไปหมดเลยยกอะไรโอ่งใส่น้ำไป นะครับอย่างอื่นไม่เอา เอาโอ่งมังกรไปตัวเดียว หายไปอะไรทำนองนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถ้ามีก็เป็นก็ดีนะครับกล้องจอดปิดเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงถูกนะครับนะบางตัวก็จะมีการตรวจเช็คผ่านทางมือถือได้เลยนะครับนะใครมาก็จะมีการเตือนผ่านทางโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งได้เลยเปิดดูโอ้เจ้านี่เข้ามาหน้าตาเดิมๆมันเคยมาขนของเราไปอะไรทำนองนั้น ก็จะได้รู้เนาะเป็นใครเป็นใครนะครับนะก็เป็นการป้องกันการโจรกรรมการทรัพย์สินหายที่เราเก็บไว้ที่บ้านนะครับนะโอ้มีหลายข้ออยู่ตอนนี้เอาให้จบเลยเนาะนะครับนะจะได้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับนี่มีอะไรล่ะเตรียมรถการเตรียมรถนะครับการเตรียมรถก็บอกตรวจสอบเรื่องของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะนะครับลมยางรถยางรถยนต์นะครับเตรียมเรื่องของอะไรนะแม่แรงนะครับนะแม่แรงชุดพ่วงแบตเตอรี่ต่างๆนะครับนี่ประแจเลื่อนประแจชุดปฐมพยาบาลนี่มีเป็นการดีนะครับนะยาประจำตัวอย่าลืมมาไปด้วยกันแล้วกันนะครับจะไปไหนอย่างไรก็จะได้มีติดตัวไปนะครับเกิดลืมกลับมาอีกเสียเวลาเนาะนะครับเตรียมไว้จำได้อะไรก็เอาไปไว้ในรถก่อนนะครับจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับมีอะไรล่ะที่สำคัญนะครับระบบเบรกระบบของรถต่างๆนะครับนะปลอดภัยไหมไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวตรวจสภาพรถก่อนเป็นการดีนะครับป้องกันการที่จะทำให้รถเกิดเสียกลางทางนะครับนี่นะครับนะแล้วก็เป็นการประหยัดนะครับประหยัดก็คือถ้าเกิดเสียกลางทางก็ต้องไปเอารถมาลากอีกนะครับนะระบบดับเพลิงถ้ามีเป็นการดีนะครับนี่ระบบดับเพลิงระบบป้องกันถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับนี่ก็อย่าลืมจดไปด้วยนะครับ1669นะครับจดไว้ที่รถนะครับนะจะได้ถ้าเรานะสามารถที่จะโทรศัพท์ได้นะครับโทรศัพท์ก็เตรียมเติมให้เต็มนะครับกับ Wi-Fi ต่างๆหรือจำนวนเงินที่ใช้ในการโทรออกได้นะครับนะบางทีจะโทรออกอุ้ยสตางค์หมดอะไรทำนองนั้นนะก็เป็นปัญหานะครับโทรศัพท์ชาร์จให้เต็มนะครับนะที่สำคัญนะที่สำคัญก็คือประกันภัยเนี่ยประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตประกันภัยประกันผู้ประสบภัยจากรถเราไปทำหรือยังนะครับนะไปตรวจสอบหมดหรือยังถ้าหมดก็ไปต่อไปเติมให้มันเรียบร้อยนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็คู่กรณีก็นะจะได้โล่งใจว่างั้น นะครับกับเรื่องของประกันภัยกับ
กรมธรรม์ต่างๆนะครับนะก็ไปทำซะนะครับนะกับรถที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ว่ากันไปชั้น2บวก3บวกอะไรก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละบริษัทก็ให้คำการคุ้มครองอยู่แล้วนะครับกับเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ใช่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุป้องกันการเสียทรัพย์สินค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับนะบางทีเราไปชนเขาเราไม่มีประกันเราก็ต้องจ่ายเขาอีกโอ้ยเสียเงินเนาะเสียเงินเสียทองค่อนข้างเยอะนะครับนะเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันฟังเพลงนะครับนะฉันรักเธอจากสมใจนภแดงนี่แนะนำมาจากทางบ้านด่านเนาะนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายก่อนก็แล้วกันสักหนึ่งบทเพลงของชายเมืองสิงห์นะครับ

0: องจะยังเล่าแล้ว
1: แต่ไก่น้อย
0: เบ็ดและเจ้าก็ว่าจะเริ่มปัญหานี้เลย
2: ท่านก็ดีกะถ้ายังได้มันเป็นดีแต่น่ะ
1: แม่ละพอยังลุงตาบ้านเหนือปุ่นตะกอนพิษหัวกับเมียมันตึงวันก็เพราะย้อนกินเหล้านักนะ
2: แม่นแต่เลยบัดเดียวเปิ้นเป็นบุคคลตัวอย่างคนหัวใจเพชรเนอร์ยังเหล้าได้แล้วสุขภาพก็แข็งแรงตัวปลายบ่ปอครอบครัวก็มีความสุขนักขึ้นตัวเนอร์
0: น้องดีใจขนาดเลยป้อน้องก็จะยังเหล้าแล้วเจ้า
1: ดีแล้วล่ะหลานเหยลุงกับป้าดีใจตัวเนอร์
0: ขอบคุณเจ้านักเจ้าน้องฮักป้าที่สุดในโลกเลย
3: ร่วมเป็นกำลังใจเพื่อกับท่านที่ตั้งใจจะยั้งเล่าเข้าประสานี้เพื่อคนที่ท่านฮักด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและสสส
4: นะก็ยั้งเล่าก็คือหยุดเล่าเนาะเป็นภาษาทางเหนือนำมาให้ท่านได้ฟังกันเนาะกับภาษาอีสานกับทางเหนือก็คล้ายๆกันนะครับบางคนก็ฟังพอออกบางคนก็ฟังออกเลยนะครับนี่ผมก็พอได้บ้างไม่ได้บ้างนะขนาดอยู่ทางเหนือตั้งนานก็ยังไม่ได้เต็มเน็ตเต็มหน่วยนะครับนะฟังออกแต่พูดไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะพูดไปจะผิดคำเขาขอบคุณทาง Facebook นะครับนะ Facebook มีท่านผู้ฟังคุณทรงพาพันธ์นะครับสวัสดียามบ่ายครับขอฟังเพลงแรงคอยนะครับคาราบาวนะยังไงเดี๋ยวจัดให้เนาะน่าจะอยู่ท้ายๆใกล้เวลาจะหมดแล้วเนาะนะครับนะคุณพี่บรรเทาสบายใจ3ใบเทาอ๋อ3ใบเทาก็คือมีอยู่3ท่านนะที่เราเคยรวมกลุ่มกันเป็นคนที่รู้จักว่างั้นนะก็มีคุณพี่บรรเทาสบายใจคุณยายน้องนโมแล้วก็หมู่2น้องเสม็ดนะครับตอนนี้อาจจะห่างหายไม่ได้รวมกลุ่มกันนานนะครับก็มีต่างคนต่างมีภารกิจเนาะกับการงานนะครับนะหมู่สองลุงเสม็ดก็ไปอยู่บัวเชษฐ์นะครับขายต้นไม้

วันจันทร์นะครับวันจันทร์ไม่แน่ใจว่าจะได้จัดรายการไหมเพราะต้องไปไปงานหลายที่ว่างั้นนะครับนะจากกันไปก่อนเนาะนะครับนะจะเจอกันวันต่อไปก็แล้วกันวันนี้สวัสดีครับผม

0: ปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
5: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มสว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ19ขณะที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง และการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง 168.3 นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
7: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.er.co.th

เปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมเคียงข้ามทุกการเดินทางกับสวท.ให้ความรู้คู่ความสุขสวท.บุรีรัมย์101.75 เมกะเฮิรตซ์ สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.101.94 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังสวท.

ยายสร้างวันให้เราสบายบ้านเราความสุขก็จะโดนไปแผ่นดินสุดแผ่น

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่างทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะโดยสวทยศธรเป็นแม่ข่ายค่ะประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะสามารถรับชมรายการได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ค่ะสวทยศธรเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะคะแล้วก็เพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะรวมไปถึงรับฟังได้ค่ะผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะคะทั้ง9จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรนะคะวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะ30นาทีแรกเนี่ยนะคะเรามีเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจทั้งนโยบายภาครัฐนะคะแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่อีสานตอนใต้ค่ะรวมไปถึงนะคะในช่วง 16:30 นาทีถึง 17:00 นค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งวันนี้สวทปัตตานีผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับชมนะคะขออนุญาตทักทายแฟนรายการนะคะที่ตอนนี้เข้ามารับชมรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่บรรเทาสำราญใจนะคะส่งหัวใจมาทักทายกันด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะตอนนี้ทางด้านจังหวัดยโสธร นี่ก็กำลังครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันเลยทีเดียวนะคะฝนตกฟ้าร้องกันมาแล้วนะคะ
4: ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ
3: ผ่านทางเพจ Facebook ที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ๋อบุรีรัมย์นี่ก็อากาศร้อนค่ะเดี๋ยวนะสักครู่นะคะน่าจะพัดพาฝนลมฝนจากยโสธรไปสู่บุรีรัมย์ด้วยนะคะอากาศจะได้เย็นสบายนะคะมาเข้าสู่ช่วงรายการของเราในวันนี้นะคะข่าวสารนโยบายภาครัฐค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เร่งแก้ปัญหาทุจริตในภาครัฐนะคะชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เถานะคะสร้างความเชื่อมั่นประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะครั้งที่1/2569ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะที่เป็นกลไกการบูรณาการระหว่างรัฐและเอกชนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐใน2มิติสำคัญนะคะมิติที่1ค่ะเป็นเรื่องของปัญหาทุจริตและสินบนที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะมิติที่2ค่ะเป็นการปรับปรุงระบบอนุญาตและบริหารบริการภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ลดโอกาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนต่อประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะคะโดยที่ประชุมค่ะได้มีการรับทราบแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ค่ะผ่านแนวทาง2ลด1เพิ่มนะคะก็ได้แก่การลดดุลพินิจค่ะลดการเผชิญหน้าและคนกลางแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบนะคะเพื่อเป็นการปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและยกระดับระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรีนะคะยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิรูปกระบวนการงานค่ะจากระบบที่สร้างภาระให้กับประชาชนนะคะก็เข้าสู่ระบบบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและโปร่งใสโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีด้วยนะคะและเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐก็มีทางด้านนายพลดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานอนุกรรมการนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่านะคะโดยใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจของกกร.มาใช้ประกอบการคัดเลือกหน่วยงานและกระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะเพื่อเร่งปรับปรุงกระบวนงานให้เห็นผลภายใน6เดือนเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐนะคะ355แห่งพร้อมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐค่ะโดยกำหนดให้มีกฎหมายเฉพาะนะคะเพื่อกำหนดฐานความผิดกลไกการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายนะคะต่อผู้กระทำผิด และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการที่กฤษฎีกานะคะยกร่างกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลค่ะในการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังนะคะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และการรับรู้ด้านความโปร่งใสของประเทศนะคะสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสนับสนุนการปรับปรุงคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI นะคะแล้วก็แสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นะคะก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งนะคะที่ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันให้ระบบราชการไทยนั้นนะคะเข้าสู่ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมปรับให้ระบบนั้นนะคะเป็นมาตรฐานสากลกันมากขึ้นด้วยนะคะมาถึงเรื่องที่2ค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพ.เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะให้เข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับครัวเรือนนะคะท่านยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพ.เนี่ยไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพค่ะแต่ว่าจะมาเป็นกำลังเสริมนะคะมาเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.หน่วยบริการสุขภาพและทีมสหวิชาชีพค่ะภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนะคะเท่าเทียมและก็อย่างเป็นธรรมด้วยนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะใน4กลุ่มหลักที่จะต้องให้เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนี้นะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงนะคะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะคุณแม่แล้วก็เด็กด้วยนะคะรวมไปถึงผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดค่ะระยะแรกเนี่ยนะคะก็จะมีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมนะคะกว่า 7,256 คนใน76จังหวัดนะคะแล้วก็จัดสรรตำบลละ1คนนะคะที่มีคุณสมบัติของผู้สมัครอสพ.ต้องมีสัญชาติไทยเป็นต้นนะคะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะและมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒินะคะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีชื่อในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงในพื้นที่สมัครนะคะโดยมีการแบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนค่ะก็คือปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีนะคะเข้ารับการอบรม240ชั่วโมงค่ะปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมงนะคะแล้วก็กลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.นะคะในจังหวัดภูมิลำเนาได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครนะคะแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อค่ะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะในวันที่7สิงหาคม2569ประกาศผลคัดเลือกวันที่4กันยายน2569และเริ่มการอบรมหลักสูตรอสพค่ะวันที่1ตุลาคม2569นะคะโดยกระทรวงการสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็เชื่อมั่นว่าการมีคนในพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างมีมาตรฐานก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลเร็วขึ้นนะคะต่อเนื่องขึ้นและใกล้บ้านมากขึ้นด้วยนะคะตามเป้าหมายการยกระดับสุขภาพที่มั่นคงของประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบุคลากรนะคะที่จะเข้ามาช่วยนะคะให้กลุ่มผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะคะผู้สูงอายุเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทักทายไปยังคุณพี่บนเรียนที่รักด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าทางเมืองแฝกแดดร้อนโทรศัพท์ไม่ได้เลยโทรศัพท์เลยไม่ได้มาช้าจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยด้วยที่รับชมนะคะแล้วก็ส่งหัวใจมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับวันนี้สวทยโสธรเป็นแม่ขายผลิตรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่อีสานตอนใต้ของเรากันบ้างนะคะเริ่มที่จังหวัดยโสธรค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มี การมอบทุนการศึกษา CCF ค่ะกว่า 3.5 ล้านบาทนะคะให้กับเยาวชนได้โอกาสค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะชีวิตสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนะคะที่หอประชุมจังหวัดยโสธรสารกลางจังหวัดยโสธรค่ะนายชันชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านก็ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน CCF ค่ะประจำปี 2568/2569 นะคะก็มีทางด้านนายอเนกศาสตร์สินนะคะประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดยโสธรได้เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้บริหารสถานศึกษาครูและเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมพิธีในเมื่อวานนี้ด้วยนะคะการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นโดยมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนนะคะในพระราชาชูประถมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆค่ะได้มีอนาคตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพโภชนาการคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกปัจจุบันด้วยนะคะสำหรับจังหวัดยโสธรนี้นะคะในปีนี้มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่4อำเภอนะคะที่ได้รับทุนการศึกษาค่ะก็ประกอบไปด้วยนะคะอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอเมืองยโสธรแล้วก็อำเภอมหาชนะชัยนะคะรวมทั้งสิ้นกว่า 1,245 คนค่ะก็เป็นวงเงินกว่า 3.5 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นเด็กที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าเป็นเด็กเล็กพิเศษนี่นะคะจำนวน106รายค่ะก็ได้รับทุนละ 1,500 บาทถึง 1,800 บาทและเด็กระดับอนุบาลแล้วก็ระดับประถมศึกษานี่นะคะจำนวน472รายค่ะได้รับทุนละ 2,200 บาทนะคะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.ค่ะจำนวน573รายได้รับทุนละ 3,500 บาทนักศึกษาระดับปวส.และระดับปริญญาตรีนะคะจำนวน94รายได้รับทุนละ 4,000 บาทนะคะซึ่งในโอกาสนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ท่านก็ได้มอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนนะคะโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาก็คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดเลยนะคะของการพัฒนาชีวิตและทุนการศึกษาในวันนี้นะคะก็จะนำไปเป็นเงินช่วยเหลือนะคะแต่คือความเชื่อมั่นที่สังคมมอบให้นะคะขอให้ลูกๆและหลานตั้งใจเรียนเป็นคนดีมีความกตัญญูและนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเราด้วยนะคะก็เป็นโอวาทที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะคะท่านได้มอบให้น้องๆเด็กๆที่ได้รับทุนนะคะในเมื่อวานนี้นะคะมาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้าง นะคะช่วงนี้ก็ใกล้สู่ช่วงของงานยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดหรือว่างานยิ่งใหญ่ระดับประเทศของเราแล้วนะคะนั่นก็คืองานแห่เทียนนั่นเองค่ะทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่นะคะก็ได้ร่วมกับโรงแรมสุนีแกรนค่ะรวมสินไทยแท็กเตอร์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานียกระดับมรดกวัฒนธรรมเมืองอุบลราชธานีนะคะได้เนรมิตขบวนเทียนหอมเรืองแสงอุบลราชธานีศรีสินนะคะจัดเต็มความอลังการ4รอบภายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ด้วยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าทททสำนักงานอุบลราชธานีนะคะซึ่งก็นำโดยนางธนพรภูลเพิ่มนะคะผู้อำนวยการสำนักงานค่ะได้ประกาศเดินหน้าแผนการตลาดท่องเที่ยวประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะผนึกกำลังรวมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาชั้นนำในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสุนีแกรนเครือก้าวหน้ากรุ๊ปนะคะบริษัทรวมสินไทยแท็กเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะที่ได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งศรัทธาในขบวนในกิจกรรมขบวนแห่เทียนหอมเรืองแสงภายใต้แนวคิดอุบลราชธานีศรีสินนะคะเพื่อมุ่งขยายวันพักแรมและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยนะคะในช่วงของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีปี2569นี้นะคะซึ่งความพิเศษของขบวนเทียนหอมเรืองแสงในปีนี้เนี่ยนะคะก็คือได้มอบหมายให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมค่ะเป็นผู้รังสรรค์ตัวรถต้นเทียนขนาดความยาวกว่า5เมตร ว้าง 2.5 เมตรนะคะโดยเขาก็จะใช้เทคนิคสีเรืองแสงผสมลงในเนื้อเทียนหอมค่ะเป็นการถ่ายทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ล้ำค่าของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีมาอย่างยาวนานไว้ในขบวนเทียนนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปงวัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่เนี่ยนะคะธรรมาสิงห์และเทินบุษบกนะคะวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์นะคะอำเภอเคืองในนะคะแล้วก็ยังมีในหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่ให้นักท่องเที่ยวค่ะที่จะได้ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนประวัติศาสตร์กับกิจกรรม DIY นะคะดอกเทียนหอมจากดอกไม้นามพระราชทาน5ชนิดค่ะก็จะได้แก่ดอกดูสิตาดอกสร้อยสุวรรณาดอกมณีเทวาดอกทิพเกสรและดอกจรัสจันทร์นะคะเพื่อที่จะได้นำไปร่วมประดับตกแต่งบนตัวรถขบวนเทียนหอมเรืองแสงนี้ด้วยนะคะก็เป็นการเปิดให้ร่วมกิจกรรมนะคะในระหว่างวันที่1ถึง20กรกฎาคมนะคะ2569นะคะณบริเวณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าสุนีทาวเวอร์นะคะนอกจากความวิจิตรของตัวรถต้นเทียนแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือครั้งสำคัญจาก2พันธมิตรใหญ่ก็คือบริษัทรวมสินไทยแทรคเตอร์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะที่ได้มีการสนับสนุนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกอบขบวนสุดยิ่งใหญ่นี้นะคะในชื่อชุดที่ว่าอุบลราชธานีศรีศิลป์นะคะเพื่อสะกดทุกสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะชมนะคะก็เขามีการกำหนดจัดการแสดงโชว์ขบวนเทียนหอมเรืองแสงเนี่ยรวมทั้งหมด4รอบด้วยกันตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะรอบที่1และ2เนี่ยนะคะขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนค่ะจะอยู่ที่วันที่29ถึง30กรกฎาคม2569นี้นะคะรอบที่3และ4นะคะจะเป็นวันไหลแห่เทียนพรรษาก็คือวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569นะคะก็หวังว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจะช่วยยกระดับงานประเพณีไทยสู่มิติใหม่นะคะเป็นการมอบโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวแล้วก็จะประทับใจรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปร่วมชมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงของวันแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีที่จะถึงด้วยค่ะมาต่ออีกที่หนึ่งข่าวสารนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นข่าวสารสุดท้ายนะคะที่เรานำมาฝากกันในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะก่อนที่จะให้ทุกท่านไปรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะไปที่จังหวัดสุรินทร์กันค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสุรินทร์เขาก็มีการแถลงข่าวกิจกรรม Run for Honor เนี่ย2026รวมพลังรำลึกผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะคะที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ค่ะพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ค่ะท่านได้เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรม Run for Honor นะคะ2026ค่ะรวมพลังรำลึกผู้เสียสละนะคะพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะคะซึ่งก็มีทางด้านนายประภาสศรีจันเวียงค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนะคะอ้ำอดิชาชุมนานนท์นักแสดงชื่อดังนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยังมีส่วนราชการและสื่อมวลชนค่ะก็ได้เราเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของกองทัพภาคที่2ค่ะก็ได้ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2เพจอีจันค่ะแล้วก็มูลนิธิเพจอีจันได้มีการจัดเตรียมโครงการ Run for Honor 2026ค่ะภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละนะคะก็เป็นการรำลึกนึกถึงนะคะความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะคะพร้อมเป็นการส่งต่อกำลังใจให้แก่ทหารแนวหน้าครอบครัวผู้ที่ได้รับกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนนะคะแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนค่ะได้ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้นะคะโครงการนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569ณปราสาทตาควายนะคะจังหวัดสุรินทร์โดยใช้โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันนะคะพร้อมผู้นำเข้านะผู้นำ ผู้นำขออภัยค่ะพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะคะไปสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่ปราสาทตาควายเนิน350นะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่จะสะท้อนถึงความเสียสละและก็ความกล้าหาญของผู้ปกป้องแผ่นดินไทยด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะทาง www นะคะ .regent.run นะนะคะ /runforhonor2026 นะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เว็บไซต์เดิมนะคะ www.regent.run/check นะคะพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Run for Honor นะคะก็ไปร่วมรำลึกถึงความเสียสละของเหล่าวีรบุรุษไทยนะคะที่ได้ร่วมปกป้องประเทศชาติของเรานะคะในช่วงของการเป็นทำสงครามระหว่างชายแดนที่เกิดขึ้นนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะที่สวทยศธรเป็นแม่ข่ายนะคะโดยแอลปิยพรกสิกรรมเมธากุลก็ได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะครบถ้วนทุกข่าวสารนะคะรายการต่อไปค่ะทุกท่านสามารถที่จะรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะได้โดยสวทปัตตานีเป็นผู้ผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับชมนะคะรับชมรายการเช็คอินทิศอีสานใต้ของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะและในวันนี้ขอนำทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆของจังหวัดปัตตานีนะคะเรื่องราวที่ตรึงตราอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีทุกคนเราจะพาทุกท่านไปพบกับช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ังจากที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคอีสานและภาคเหนือแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร

ในขณะนี้ขบวนเสด็จก็มาถึงเขตจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จอำเภอโคกโพและเยี่ยมค่ายตำรวจตระเวนชายแดน

กระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการตำรวจเข้าเฝ้าครั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอวยพรให้บรรดาตำรวจจงมีความสุขโดยทั่วกัน

ชาวปัตตานีได้เตรียมการรับเสด็จครั้งนี้ด้วยความปลาบปลื้มโดยการจัดขบวนแห่โคชสีขบวนแห่บายสีของบรรดาชาวอิสลามจากทุกๆอำเภอในจังหวัดนี้รวมทั้งมีขบวนแห่นกด้วย

ชาวไทยอิสลามนั้นเคร่งในศาสนาอิสลามและส่วนมากไม่ค่อยจะได้สังคมกับคนนอกศาสนานั้นแต่ก็ยังอุตส่าห์พากันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความยินดี

0: ธานีเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในการทำสวนมะพร้าวทั้งมีผลไม้รสอร่อยหลายชนิดราษฎรผู้หนึ่งที่เฝ้าอยู่กราบทูลว่าถูกขโมยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินให้300บาททั้งสองพระองค์เสด็จมายังศาลประจำจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงฟังการพิจารณาพิพากษาคดีบรรยากาศอันตึงเครียดในศาลนั้นได้คลี่คลายลงเมื่อคู่คดีได้ตกลงประนีประนอมกันหลังจากที่ศาลได้พิจารณาคดีมาเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงทั้งสองพระองค์เสด็จออกจากปัตตานีไปสู่จังหวัดยะลาระยะทาง28กิโลเมตรได้จัดขบวนแห่ขึ้นเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยมีสตรีที่เคยเดินทางไปเมกามาแล้วเป็นผู้นำขบวน
1: Why?

เงาะตาไก่อันเป็นชาวป่าในเผ่าหนึ่งในเขตยะลาก็ได้เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและได้แสดงถึงวิธีใช้ไม้สังอันเป็นอาวุธประจำตัวถวายให้ทอดพระเนตร

อกจากนั้นมีการแสดงรำกริชการแสดงศีลหรือมวยอิสลามตลอดจนการรำบาปอีกด้วยชาวไทยอิสลามในปากใต้ได้มาคอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดเพราะอยู่ในระหว่างการถือบวชทั้งสองพระองค์พอพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปในหมู่คนที่มาเฝ้า

ยะลามีสถานที่อันขึ้นชื่ออยู่แห่งหนึ่งคือวัดกูหาพิมุขหรือวัดถ้ำซึ่งมีพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่อยู่ในถ้ำบนเขาและผู้ที่เดินทางมาจังหวัดยะลามักจะแวะมานมัสการอยู่เสมอ

พระพุทธสายญาติในถ้ำของวัดกุหาพิมุขนี้คงจะสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช1300ถึง1400ในสมัยศรีวิชัยการบูรณะใหม่ทำให้ลักษณะพระพุทธรูปเปลี่ยนไปมากพระพุทธรูปนี้แม้จะไม่งดงามแต่ก็เก่ามากในปีหนึ่งจะมีประชาชนไปนมัสการเป็นจำนวนมากมาย

ในขณะนี้ก็เสด็จมาถึงอำเภอสายบุรีอันเป็นอำเภอชายแดนของปัตตานีต่อกับเขตนราธิวาสสายบุรีเคยเป็นเมืองที่มีเจ้าครองนครในอดีตชาวไทยอิสลามในสายบุรีนั้นแตกต่างกับไทยอิสลามในอำเภออื่นอยู่บ้างคือใช้ภาษาไทยกันมากและคนเหล่านี้ต่างนำสิ่งของต่างๆเท่าที่จะหาได้มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี

ที่ในเขตอำเภอบาจอกของจังหวัดนราธิวาสมีน้ำตกอันงดงามแห่งหนึ่งคือน้ำตกบาโจซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอันขึ้นชื่ออยู่ของจังหวัดนี้ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพักผ่อนได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่นี่และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้เป็นที่ระลึก

เมื่อมาถึงตัวเมืองนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแสดงความพอพระทัยที่ได้เสด็จมาพบประชาชนของจังหวัดภาคใต้จุดนี้ทั้งสองพระองค์ได้ทรงรับของที่ราษฎรนำมาทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายมีผลไม้ดอกไม้เป็นต้นได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงสิ่งของเหล่านี้ไปให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลต่อไปทรงเยี่ยมเยียนไต่ถามถึงทุกสุขของราษฎรเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมง

ากนราธิวาสทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาขึ้นรถไฟพระที่นั่งที่ตันหยงมันมาสู่สุราษฎร์ธานีอันเป็นจังหวัดสุดท้ายในการเสด็จพระราชดำเนินภาคใต้

ันนี้กำหนดนิวัตรคืนสู่พระนครก็มาถึงแล้วการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดภาคใต้ได้ผลเช่นเดียวกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอื่นคือเป็นการกระชับสายสัมพันธ์แห่งความสามัคคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั่วพระราชอาณาจักรซึ่งความสามัคคีนี้มีพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์

0: ในดินแดนปลายด้านขวานแห่งนี้เส้นด้ายทุกเส้นและลวดลายบนผืนผ้าทุกผืนล้วนซ่อนเรื่องราวของผู้หญิงปัตตานีที่ถักทอความงดงามผ่านการเวลามานับร้อยปีหนึ่งในมรดกล้ำค่าที่เกือบเลือนหายไปจากวิถีชุมชนคือผ้าจวนตานีผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาโบราณและความวิจิตรละเอียดอ่อนของช่างท้องถิ่นแต่เพราะพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผืนผ้าอันแสนงดงามนี้จึงได้ฟื้นชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังต้องการโอกาสและความเข้มแข็งทางอาชีพดำรินั้นไม่ได้เพียงสร้างงานแต่สร้างศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงในพื้นที่ได้ลุกขึ้นทอผ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมความภาคภูมิใจพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับครั้งไม่ถ้วนทรงทอดพระเนตรผ้าจวนตานีอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพร้อมสนับสนุนให้ฟื้นฟูตั้งแต่การออกแบบการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการพัฒนาฝีมือทอผ้า
1: ผมทอผ้าบ้านตรังค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่ามีอาชีพเสริมขึ้นมาในกลุ่มและก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลืออยู่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้และเสริมรายได้ขึ้นตั้งเยอะและชีวิตก็จะดีขึ้นไปค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือจบและก็มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนไม่มีบ้านแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะมีเสริมรายได้มาแล้วก็ชีวิตนั้นการเป็นอยู่ก็อบอุ่นค่ะคือเราไม่ต้องไปไหนเราทำงานอยู่ในหมู่บ้านและก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักไปเลยในการทอผ้านั้น
0: ผ้าจวนตานีจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นลมหายใจใหม่ของผู้หญิงในจังหวัดปัตตานีที่ได้ลุกขึ้นสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้ผ้าจวนตานีถูกนำไปออกแบบร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นที่สง่างามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวของแผ่นดินและเป็นของขวัญจากพลังแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระทัยและความเมตตาปลุกมรดกผืนนี้ให้กลับมามีชีวิตงดงามกว่าเดิมผ้าจวนตานีงดงามด้วยฝีมือคนปัตตานีและงดงามยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยจากแม่ของแผ่นดิน

ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานท่ามกลางเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดปัตตานีผืนผ้าที่ถักทอด้วยมือไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าทอจวนตานีคือหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามและความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ช่วงหน้าแล้วก็ชาวบ้านก็มารับเสด็จพอหลังจากรับเสด็จก็ให้กำนันเลือกครอบครัวที่ยากจนมา15หลังแล้วก็มาตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้เอาสมาชิกมาที่กำนันก็ทำเป็นโรงฝึกทอผ้าแล้วก็เอาอาจารย์สอนมาจากพิกุลทองตอนความกรุณาของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงนี่ที่เอาครอบครัวลำบากนั้นพอหลังจากเอามาปี41นี่ก็ลูกได้จ่ายค่าเทอมให้ลูกมั่งอะไรมั่งทุกอย่างนั้นครอบครัวที่ว่านั้นก็มีดีขึ้นมาค่ะอยู่ดีขึ้นมาก็นึกถึงท่านที่ว่าก็มาสร้างอาชีพให้อาชีพหนึ่งกับเสริมอาชีพให้แกชุมชนบ้านกลางสมาชิกว่าครอบครัวลำบากนั้นได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมานั้นไม่ลืมพระคุณของพระสมเด็จพระชินีพันปีหลวงแล้วก็ได้เอาน้องๆเยาวชนที่ว่าว่างงานหรือว่าชาวบ้านที่ว่างงานเราก็ไปจ้างมัดลายหลังจากนั้นก็ได้เอาผ้าที่ว่าของสมเด็จนั้นส่งไปที่สวนจิตเพราะว่าช่วงระหว่างนั้นเราก็ทอผ้าจวนตานีผ้าขาวม้าค่ะเสริมเราก็จะสืบสานไว้ว่าผ้าทอนี้จะไม่ให้สูญหายให้คือว่าพอว่าต่อลูกมีแม่เสร็จแล้วก็ให้ลูกมาทอฝึกลูกรุ่นหลังไว้ให้นี่ตอนนี้กำลังมีวัยรุ่นเข้ามาทออยู่ค่ะแล้วก็จะไม่คือเพราะว่าท่านมาสร้างกลุ่มไว้แล้วก็อยากจะให้อยู่คู่กับบ้านรังตลอดไปดีใจที่ว่าพระพันปีหลวงได้มาตั้งกลุ่มขึ้นแล้วก็ครอบครัวของบ้านกลางนี้ได้อยู่ดีกินดีและก็มีรายได้บางคนไม่มีหลังคาก็มีหลังคาขึ้นมาหลังคาบ้านบางคนก็ลูกก็ได้เรียนจบและก็ประทับใจที่ว่าพระราชินีพันปีหลวงนี้ไม่ลืมชาวบ้านคือติดตามชาวบ้านตลอดเลยค่ะประทับใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจด้วยที่ว่ามาสร้างให้ชีวิตของคนบ้านตังนี้มีความสุขอยู่ดีกินดีค่ะแล้วก็จะไม่ลืมคำปฏิญาณของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงว่าจะดูแลประชาชนและประชาชนก็จะไม่ลืมพระคุณของพระราชินีพันปีหลวงเลยค่ะ
1: จากเส้นได้เส้นเล็กๆถักทอเป็นผืนผ้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าผ้าทอจวนตานีไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนและในวันนี้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้สืบสานและต่อยอดให้ผ้าทอจวนตานีก้าวสู่ตลาดที่กว้างไกลยิ่งขึ้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความสำเร็จภายใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งสารต่อโอกาสเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นพลังแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ้าทอจวนตานีจึงไม่ใช่เพียงผืนผ้าแต่คือสายใยแห่งพระเมตตาที่ถักทอหัวใจของคนปัตตานีไว้ด้วยกัน
2: และสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ากราบบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางการเข้าถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในอุโมงค์ทางลอดถนนพระลานทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามลำดับที่พระราชวังกำหนดทั้งนี้โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สวทปัตตานีผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์และนางจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีดิฉันจีธาพันธ์สุวรรณกุลพร้อมกับทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
7: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
8: นายสันติธรรมเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยส่ว ึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า180ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอิงกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึง AM ครับที่กำลังฟังอยู่ทั่วประเทศ AM 819 KHzAM 891 kHz แล้วก็ยังมี AM 1467 kHz ที่ติดตามฟังด้วยนะครับวันนี้ใครที่กำลังฟังอยู่พื้นที่ไหนนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะทักทายรายงานตัวมาได้เลยวันศุกร์อีกแล้วนะครับเชื่อว่าเป็นศุกร์ที่หลายๆคนก็รอคอยด้วยเพราะว่าจะมีวันหยุดยาวนี่นะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยมีข้อความส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าเตรียมไปท่องเที่ยวนะครับเตรียมไปพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยดังนั้นครับจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางไปด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางและแน่นอนว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับคอยติดตามข้อมูลคอยติดตามข่าวสารแล้วก็คอยติดตามเรื่องราวต่างๆกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่มาแล้วนะครับก็รายงานตัวได้เลยส่วนใครที่วันนี้ยังไม่ได้รายงานตัวครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกเบอร์ไว้ก่อนเลยครับ02-276-9717แล้วก็02ครับ276-9721สวัสดีพี่โป้ยเซียนด้วยนะครับคุณโป้ยเซียนโป้ยใจวันนี้ก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับน้องแชมป์วันนี้เป็นยังไงครับวันศุกร์แห่งชาติศุกร์หรรษาด้วยนะครับต้องบอกว่าการจราจรแน่นอนคาดการว่าหลายๆพื้นที่นะครับต้องมีเรื่องของการจราจรที่แออัดการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็การจราจรที่คับคั่งนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกๆการเดินทางของคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ครับเดินทางไปด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับอย่างน้องแชมป์นี่บอกอาทิตย์หน้าหยุด1สัปดาห์เต็มๆเลยนี่นะฮะก็เรียกว่าแฮปปี้กันแล้วก็มีความสุขกันนะครับในการใช้ชีวิตแต่ว่าก็อย่าลืมมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนนะครับหลังจากที่ได้ทักทายคุณผู้ฟังไปบางส่วนแนะนำช่างเทคนิคของเราก่อนวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีครับประสานงานคุณหนึ่งครับภูสนิสาชูกลิ่นนะฮะแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งก็ยังคงพร้อมหน้ายังคงพร้อมตาแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเพิ่มเติมมานะฮะวันนี้มีข้อความส่งมาก็เรียกว่ามีความสุขกันในช่วงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยทีเดียวเริ่มต้นนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมรายงานตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมทักทายกันด้วยเรื่องสำคัญที่สุดครับเชื่อว่าประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงกันแล้วก็เป็นที่ติดตามกันอยู่ในขณะนี้หนีไม่พ้นเรื่องราวของการติดตามเรื่องราวของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบล่าสุดครับเห็นชอบขยายเวลาให้กับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเอาง่ายๆว่ารายเดิมใช้ต่อไปอีก2เดือนก่อนนะครับอันนี้คือสรุปมาให้แล้วนะครับรายเดิมเนี่ยใช้ต่อไปได้อีก2เดือนก่อนพร้อมคนที่จะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เขามีการขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คุณผู้ฟังไปถึงนู่นเลย31สิงหาคมนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรใครที่วันนี้อยากรู้อยากทราบนะฮะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์มาได้เลยโทรมาได้เลยแจ้งมาได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างได้ไม่ได้อย่างไรบรรยากาศในการไปยื่นอุทธรณ์เป็นอย่างไรในการยื่นทบทวนสิทธิ์แจ้งมาอยากทราบเหมือนกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ฟังในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดที่บางทีท่านก็ไปธนาคารใช่ไหมครับบางทีท่านก็ไปที่หน่วยงานต่างๆด้วยก็แจ้งมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่เรื่องของการไปยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ จการคลังในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยบอกที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครับเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปอีก2เดือนจนถึงนู่นเลยสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมนะฮะจำนวน 13.18 ล้านรายก็ยังคงได้รับการช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกนะฮะแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการเนี่ยไม่สอดคล้องครับกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนนอกจากนี้ครับก็ยังได้มีข่าวดีเลยนะทุกครั้งที่เปิดไมค์หรือว่าทุกครั้งที่นำมาจัดรายการก็จะต้องเป็นข่าวดีที่มาบอกพี่น้องประชาชนขยายเวลาครับขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลายๆคนเลยนะฮะโทรมาหลังไมค์เยอะมากต้องบอกเยอะจริงๆบอกว่ายังไม่สะดวกไปยื่นเลยแล้วเดี๋ยวพอสัก31กรกฎาคมมันจะหมดเขตคุณบอลฝากแจ้งให้หน่อยว่าช่วยขยายเวลาให้หน่อยได้ไหมนะครับก็รวบรวมนะฮะต้องบอกเลยว่าทีมงานของเราหลังไมค์นะฮะก็เก็บรวบรวมเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความไม่สะดวกนะครับตรงไหนที่ทางภาครัฐจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้แน่นอนเราสวท.เราเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วล่าสุดก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแบบนี้เลยว่ามีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจากเดิมสิ้นสุดเนี่ยก็คือ31กรกฎาคมคือสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับเป็นขยายไปเลยคุณผู้ฟังโน่น31สิงหาคมนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าโอ้ไม่ทันแน่ๆไม่ทันแน่ๆเลยเพราะว่าภารกิจก็ยุ่งเลยจะไปติดต่ออะไรมันมีเรื่องของส่วนตัวอะไรต่างๆที่อาจจะติดขัดไม่สะดวกสร้างความไม่สะดวกให้กับคุณผู้ฟังดังนั้นเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญล่าสุดขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจากเดิมนะฮะในการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะหมดในวันที่31กรกฎาคมใช่ไหมครับก็จะขยายไปถึงนู่นเลย31สิงหาคมนะครับส่งเอกสารส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายน2569โดยภาครัฐครับก็จะดำเนินการตัดข้อมูลแล้วก็ประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติอันนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับเพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนลดความยุ่งยากลดความซับซ้อนนะครับต่างๆที่เรียกว่าอาจจะเจอปัญหาแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลดภาระของประชาชนอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านสั่งเลยนะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนตรงไหนที่เป็นจุดที่แออัดนะครับให้ประชาชนไปรอนานๆตรงนี้ไม่ได้เลยต้องไปดูแลแล้วก็ต้องไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะฮะก็จะเริ่มต้นพร้อมกัน1ตุลาคมนี่นะฮะรอบใหม่เลยนะก็จะเป็นนู่นแหละเดือน10เลยนะเดือนตุลาคมนะฮะดังนั้นเนี่ยจะมีการประกาศให้ทราบถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้คุณผู้ฟังครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่มีรอยต่อส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันนะครับใช้โครงการ60-40อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนนะฮะมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนก็คือรอยต่อกันไปเลยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็น1ตุลาคมท่านก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยแบบไร้รอยต่อนี่นะฮะเป็นเรื่องข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ดำเนินการครับสั่งการเลยว่าต้องมาดูแลความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตามแนวนโยบายต่างๆนะครับเน้นย้ำเลย1ต้องบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องไปดูเรื่องความไม่สะดวกติดขัดตรงไหนติดขัดอย่างไรนะฮะนี่เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีน้องบูมนะฮะสวัสดีน้องโอด้วยนะครับแล้วก็คุณกาเหว่านะฮะที่ทักทายมาฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องของ สิทธิ์ที่เป็นประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกเรื่องครับที่หยิบมาเล่านำมาบอกกล่าวกันย้ำเลยว่าต้องเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนๆที่ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับอ่ะมาดูข้อความกันนิดนึงนะครับสุขหรรษาแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็ฟังไปด้วยเดินทางไปด้วยขับรถไปด้วยโอ้พระรุ่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบพระคุณมากที่มีทั้งคำกลอนนะครับในการสร้างสรรค์นะฮะบทกลอนต่างๆผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้คุณผู้ฟังลองคลิกเข้ามาได้นะครับจะเห็นเลยว่าบทกลอนเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะและท่านก็แต่งมาแบบเรียกว่าให้กำลังใจทั้งทีมงานทุกๆท่านที่ดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งหน้าไมค์ทั้งหลังไมค์เลยคุณสุวรรณทาจากลพบุรีบอกอากาศปลอดโปร่งนะครับเหมาะเป็นสุดสัปดาห์มากๆเลยทีเดียวคุณอัชราปิ่นทองแล้วก็คุณรจนาบุรณกิตติด้วยนะครับที่วันนี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะครับน้องมีนนี่นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับมาสวัสดีกันแล้วนะฮะ Minecraft วันนี้ก็ทักทายมาเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาบอกว่าเป็นประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันกรณีนะฮะที่เป็นเรื่องของนักศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เราคุ้นกันก็คือสกร.ได้รับผลกระทบครับตอนแรกเนี่ยน้องๆโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะล่าสุดครับเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้ 55,000 คนนะครับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เร่งแก้นะครับปัญหาตรงนี้ที่นักศึกษาสกร.ชวดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือครับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันก็คือสกร.นะครับที่ได้รับผลกระทบจากตอนแรกเนี่ยน้องๆถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับเดี๋ยวนำเรียนก่อนปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสัก 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยประมาณสัก 53,000 คนเพราะเหตุผลคือผู้เรียนในระบบสกร.เนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้จนถึงนะฮะตามหลักเกณฑ์ที่บอกไว้นะครับขณะนี้ครับก็มีผู้มายื่นขออุทธรณ์แล้วนะครับก็ประมาณสัก 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนสกร.นะครับมายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณสักร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่สกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ย้ำนะฮะก็จะช่วยดูในส่วนที่ท่านติดขัดตรงไหนอย่างไรนะครับไม่ต้องกังวลใจย้ำเลยสร้างความสบายใจให้กับน้องๆสกร.ทุกๆคนขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนนะย้ำนะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะฮะประชาสัมพันธ์ส่งต่อไปไม่ต้องไปลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้เป็นแค่เด็กแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้รู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดความไม่สบายใจนะครับในส่วนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับฝากมายังกระทรวงศึกษาธิการให้ไปเร่งหาแนวทางครับในการป้องกันสิทธิ์ของนักศึกษานอกระบบเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้นะครับที่หลายๆคนตอนแรกถูกตัดสิทธิ์นะฮะก็มีคนมายื่นอุทธรณ์แล้วก็ย้ำเลยน้องๆที่ฟังอยู่สรุปให้ฟังว่าไม่ต้องไปลาออกจากการเรียนนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเขาจะไปดูเรื่องของระบบให้ต่างๆนะครับย้ำเลยว่าการศึกษาจะต้องไม่เป็นอุปสรรคและการศึกษาจะต้องไม่เป็นปัญหาให้กับน้องๆนะครับในกลุ่มนักเรียนสกร.โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำด้วยครับว่าได้มีการพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้ครับกับทางด้านกระทรวงการคลังขอให้มั่นใจย้ำนะครับขอให้น้องๆมั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่นะครับในเรื่องของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ นะฮะก็ยังคงได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือแล้วก็เชิญชวนนะครับผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับมาเรียนใหม่นะครับไม่ต้องไปลาออกนะครับพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยไม่ต้องการให้ประชาชนเสียโอกาสเรื่องการเรียนหรือหลุดออกไปจากระบบการศึกษานะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องมารีบบอกกันนะฮะรีบแจ้งกันสำหรับน้องๆนะครับที่เป็นนักเรียนสกรแล้วบางคนถูกตัดสิทธิ์ก็ไปลาออกใช่ไหมฮะบอกว่าเรื่องนี้ย้ำเลยไม่ต้องลาออกจากการเรียนการเรียนนอกระบบไม่ใช่แค่เด็กมีผู้ใหญ่จำนวนมากด้วยแล้วก็ทางด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำว่าอยากให้ทุกคนนะครับไม่รู้สึกว่าการเรียนเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหานะครับดังนั้นก็จะไปดูเรื่องตรงนี้ให้นะครับย้ำเลยจากกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบนะฮะน้องๆโดนตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นตอนนี้มีมายื่นอุทธรณ์ละประมาณสัก 55,000 คนก็ขอให้มั่นใจทุกคนนะครับว่าจะได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่กระทบกับเรื่องของการเรียนไม่กระทบกับเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับก็ต้องรีบมาแจ้งนะฮะแล้วก็เรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องการเรียนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกๆเรื่องท่านจะได้นำไปบอกกล่าวแล้วก็ขยายต่อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมาดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ระดมครับช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่เป็นปัญหาอยู่อีกหนึ่งกรณีก็คือลำบากจริงเดือดร้อนจริงจนจริงนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยดันไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการไปเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือในบริษัทต่างๆแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็โอ้โหนะฮะบอกเลยว่าเดือดร้อนมากๆเลยทีเดียวทางด้านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายภูนพงษ์นายนาภากรนะฮะท่านบอกว่าจากผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่าผู้ลงทะเบียนครับประมาณ 122,324 รายเนี่ยมีชื่อนะฮะเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนในบริษัทบุคคลนิติบุคคลต่างๆเนี่ย 139,804 แห่งจึงไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่เขามุ่งจะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากผู้ที่ยากจนจริงผู้ที่เดือดร้อนจริงผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงอย่างไรก็ตามครับมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งระบุว่ามีชื่ออยู่ในนิติบุคคลด้วยเหตุผลต่างๆเช่นหนึ่งเลยนะถูกแอบอ้างถูกเอาชื่อไปใส่เป็นนอมินีข้อมูลจดทะเบียนดันผิดพลาดนะฮะบริษัทไม่นำชื่อออกตามที่ได้แจ้งไว้นี่เป็นเหตุผลที่เรียกว่าเขาก็มีการแจ้งกันประสานกันมายื่นอุทธรณ์กันทั้งนี้ครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ท่านสามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลครับได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนกลางหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์นะฮะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังพร้อมแนบหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ท่านเนี่ยไปมีชื่อเป็นกรรมการไปมีชื่อเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นนะครับของการประกอบกิจการดังกล่าวเนี่ยนะมาประกอบการพิจารณาทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะรวบรวมนะฮะข้อมูลส่งไปให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับก็พยายามช่วยเหลือประสานต่อไปยังกระทรวงการคลังด้วยนะครับเพราะว่ามีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เยอะเช่นเดียวกันนะที่ดันไปมีชื่อถูกแอบอ้างบ้างนะฮะถูกใช้ชื่อเป็นนอมินีนะครับมีการจดทะเบียนข้อมูลบริษัทผิดพลาดบ้างบริษัทไม่นำชื่อออกบ้างสุดท้ายเนี่ยก็ท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปก็แนะนำให้ยื่นนะฮะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาบอกกันครับเพราะว่ามีกลุ่มนี้ เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวที่เดือดร้อนนะฮะก็เรียกว่าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับอย่างน้อยเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนกลางครับในการที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะแจ้งได้ใครได้รับสิทธิ์ใครไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนติดขัดอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์ไว้อีกครั้งนึง02นะครับ276-9717แล้วก็02-276-9721เพราะว่าแน่นอนครับเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนรายการแล้วฟังอยู่ท่านก็มีความลำบากใช่ไหมฮะมีความเดือดร้อนพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอย่างน้อยก็ลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้บางคนโทรมาบอกโอ้พอได้ปุ๊บมันก็ไปซื้อข้าวสารได้สัก5กิโลก็อยู่ได้ละ1เดือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มีหลายท่านเลยไปซื้อเอาไข่ไก่นะฮะไปซื้อหงซักฟอกอะไรเหล่านี้ก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นครับก็ใครติดขัดตรงไหนอย่างไรนะครับอย่าลืมให้การแจ้งประสานมานะครับ02-276-9717แล้วก็276-9721นะครับคุณน้ำผึ้งทองพลส่งเข้ามาคุณพิสมัยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับอย่าลืมรายงานตัวมาแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆมานะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่คุณดิวนี่ด้วยนะฮะน้องมุกสวัสดีคุณเจมด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับยังมีข้อความหลายๆท่านที่ดำเนินรายการอยู่แล้วก็ส่งมาบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่พักผ่อนได้อย่างเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้นะครับไม่ต้องไปทำงานโอ้เรียบร้อยเลยนะฮะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงนะฮะเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่นะครับเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจนะฮะการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าม ันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
10: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงนี้ 17:32 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีคุณวานยักษ์ A380 คุณดิวนี่ด้วยนะครับทักทายมาแล้วก็อีกหลายท่านเลยพิมพ์ข้อความมานะครับอย่าลืมด้วยในการที่จะทักทายนะฮะในว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่กำลังติดตามอยู่ก็พยายามดูทุกๆข้อความอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับไปติดตามพื้นที่ของภาคใต้สักนิดนึงที่จังหวัดนราธิวาสนะครับจากกรณีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มทหารพลานสุดท้ายทหารพลานเนี่ยเสียชีวิตถึง5นายล่าสุดของวันนี้ครับได้มีการประกาศกฎอัยการศึกครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสแล้วนะครับโดยล่าสุดจากกรณีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มทหารพลานเสียชีวิตถึง5นายครับโดยชี้ว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงแล้วก็เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดังนั้นพลตรียอดอาวุธพึ่งพักครับท่านเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้มีการออกหนังสือคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส22กรกฎาคม2569นะครับโดยจากปรากฏมีเหตุนะครับเป็นการก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยมีการลอบยิงแล้วก็มีการใช้วัตถุระเบิดต่อเจ้าหน้าที่ทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานนะครับที่45เป็นเหตุให้ทหารพลานเนี่ยเสียชีวิตถึง5นายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คนร้ายครับยังคงหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสอันสร้างความอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ต่อทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็เรื่องของความสงบเรียบร้อยในจังหวัดนราธิวาสจึงจำเป็นต้องใช้กำลังทหารตำรวจฝ่ายพลเรือนครับในการติดตามจับกุมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6มาตรา8มาตรา9มาตรา11และมาตรา15ทวิตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457และคำสั่งของกองทัพภาคที่4นะครับเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหารให้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457ก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนครับปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนการจับกุมแล้วก็กักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อความไม่สงบได้ทันทีนะครับแล้วก็มีการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการที่จะก่ออันตรายกับกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นแล้วก็ได้สัดส่วนนะครับ อีกหนึ่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการตามยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงโดยใช้อำนาจในการตรวจค้นเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุทธการระงับการปรับปรามและก็การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีผลบังคับใช้ตามคำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนามจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับโดยพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ใช้กฎอัยการศึกมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกให้อำนาจทหารนะครับตั้งจุดตรวจปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องสงสัยและรักษาความสงบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความส่งมามากมายนะครับที่ผ่านทางรายการของเราจ่าปามสวัสดีด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆที่ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาหนึ่งเรื่องสำคัญครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้ก็มีหลายภารกิจสำคัญนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือการเรียกว่าให้การต้อนรับนะครับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศญี่ปุ่นนะครับณทำเนียบรัฐบาลโดยมีบริษัทครับบอกว่ามีแผนนะฮะที่จะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยครับจนถึงปี2573วงเงินที่จะลงทุนเพิ่มในประเทศไทยตามแผนนะฮะ 16,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังแล้วก็รายละเอียดก็คือเป็นการลงทุนทางด้านของเทคโนโลยียานยนต์นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่าไทยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลนะฮะแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Pass ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนแบบเป็ดเสร็จทั้งลดขั้นตอนนะฮะลดอุปสรรคทางการค้ารวมถึงการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยของเรายังคงเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและก็สามารถแข่งขันในระยะยาวได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยครับว่าไทยมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตเรื่องของรถยนต์นะฮะชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการสนับสนุนผู้ประกอบการการลงทุนและก็การตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยตรงนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยห่วงโซ่อุปทานรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวแน่นอนว่า 16,000 ล้านนะครับที่มีการลงทุนกันก็จะเกิดการจ้างงานนะครับเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆการลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีการดูเรื่องราวของการลงทุนนะฮะเรื่องของนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมความแกร่งของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์นะครับโดยทางด้านของ Mitsubishi Motors นะครับก็ยืนยันที่จะมีแผนการลงทุนเพิ่มนะครับในประเทศไทยต่อเนื่องจนถึงปี2573ด้วยวงเงินกว่า 16,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของการนำสู่ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเข้าไปดูในข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะก็เป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026โดยย้ำครับว่าไทยจีนเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อม ้อมหนุนการลงทุนเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีขับเคลื่อนนะฮะการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบุรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานครับในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานแสดงสินค้า Thailand China Cooperation Expo 2026โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นนะฮะก็ได้มีการสรุปเรื่องราวประเด็นสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณอุปทูตนะฮะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยที่ได้กล่าวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะรวมถึงช่วงเวลาสำคัญครับต้องบอกว่าที่โลกต้องบอกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องที่ต้นปีเราเจอกับโอ้โหเรียกว่าสงครามตะวันออกกลางใช่ไหมครับหลายๆเรื่องที่เจอมาแต่ในขณะเดียวกันไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเราทั้งสองประเทศก็ยังคงมีรากฐานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็ยาวนานอย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยจีนที่ครบรอบ50ปีไปนะฮะการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่ผ่านมาสายสัมพันธ์ของไทยจีนก็ยังคงมีมาอย่างยาวนานนับพันปีโดยพื้นฐานของความเข้าใจนะครับความไว้วางใจแล้วก็การเกื้อกูลกันจนกลายเป็นมิตรภาพที่ส่งต่อครับจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมก้าวสู่ความร่วมมือในมิติที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยว่าประเทศไทยนะฮะจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือกันนะฮะเพื่อที่จะเรียกว่าต่อยอดเรื่องราวของทั้งงานวิจัยงานพัฒนางานเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการสนับสนุนเรื่องของการสร้างพันธมิตรทางการค้าแล้วก็การลงทุนอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องของการส่งเสริมสำคัญเลยนะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับผ่านโครงการ Thailand Fast Pass นะฮะซึ่งเป็นการลดระยะเวลานะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยสะดวกขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญทุกอย่างก็รวดเร็วโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพพร้อมกำชับทุกๆหน่วยงานครับเร่งขจัดอุปสรรคขจัดปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางต่างๆต่อการทำงานต่างๆด้วยนะครับแน่นอนประเทศไทยของเรามีเสถียรภาพแล้วก็มีความพร้อมในการดูแลนะฮะความมั่นคงของพี่น้องประชาชนทั้งมั่นคงภายในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงนักลงทุนและที่สำคัญก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับจากเรื่องราวของการเปิดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าไทยจีนเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะฮะเรื่องการลงทุนเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็การขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการของเรานะครับเอาข้อความจากคุณเล็กสมุทรปราการด้วยนะครับแจ้งเรื่องของการไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไปซื้อกองทุนมาแล้วก็เรียกว่ามีการยื่นอุทธรณ์ต้องไปยื่นอุทธรณ์ด้วยนะมีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนเลยนะฮะอยากจะได้รับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับมีข้อความส่งมานะฮะบอกว่าฟังทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเพราะว่าล่าสุดครับเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกชัดเจนครับว่าได้มีการชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำครับกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจานะครับโดยรายละเอียดขอบคุณข้อมูลจากเพจของสวท.ด้วยนะครับล่าสุดลงเอาไว้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับว่าได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยใช้โอกาสนี้ครับยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาเนี่ยต ้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยย้ำครับว่าฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ในขณะเดียวกันครับฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยกลับเป็นฝ่ายดึงไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสนะฮะซึ่งถือว่ากัมพูชาก็เป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเสียเองนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมทุกการประชุมมีการชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยนะครับก็เป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้ครับท่านก็บอกว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้นะครับนายศรีหศักดิ์บอกเพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมถึงทั้งมีการยั่วยุนะฮะแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายก็ต้องมีการพูดคุยกันครับเพื่อหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ได้ติดตามนะครับเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นการติดตามกันมาโดยตลอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวดังกล่าวก็ได้ติดตามกันนะครับซึ่งเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 17:00 น.ก็มีการแถลงข่าวด้วย JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็มีการถ่ายทอดอยู่นะครับทางเพจของ NBT นะครับเป็นการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง NBT ด้วยนะครับจากศูนย์แถลงข่าวนะครับเป็นศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนครอบคลุมแล้วก็ถูกต้องในทุกๆเรื่องนะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็หลายคนที่ติดตามอยู่ล่าสุดครับทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับมีการประกาศเฝ้าระวังเรื่องสำคัญคือฝีดาษลิงหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องย้ำกลุ่มเสี่ยงครับต้องสังเกตอาการแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อแต่นั้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวครับว่าโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิงที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับยังคงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยพบผู้ป่วยปรับปลายตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในห่วงของเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับจากข้อมูลครับโปรแกรมเฝ้าระวังเรื่องของเหตุการณ์โรคและก็ภัยสุขภาพปรากฏตัวเลขครับมีผู้ป่วยสะสมนะ139รายเสียชีวิตเนี่ย2รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยเพศชายก็135รายเพศหญิง4รายอายุเฉลี่ยครับประมาณ36ปีนะฮะส่วนใหญ่ก็มีสัญชาติไทยนะครับรองลงมาก็เป็นสัญชาติเมียนมาผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพให้เป็นอย่างดีในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับสำหรับการรักษาโรคผู้ป่วยฝีดาษวานรในส่วนของการรักษาก็ต้องเป็นการรักษาตามอาการแยกกักตัวที่บ้านนะฮะจนกว่าจะหายดีแล้วก็ต้องทานยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้นะครับก็มีการแนะนำจากคุณหมอครับให้แยกตัวนะครับประมาณสัก21วันหรือจนกว่าฝีนะฮะหรือว่าผื่นตุ่มจะตกสะเก็ดแล้วก็หลุดออกหมดผิวหนังกลับมาเป็นปกตินะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับเรื่องของจากกรมควบคุมโรคนะฮะให้เฝ้าระวังเรื่องของฝีดาษลิงหลังพบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับติดตามกันในส่วนของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริโฮน่าเดี๋ยวจะพาไปติดตามรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้เชิญติดตามครับ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะบอกว่าอยากชมมากๆเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเลยนะครับบอกว่ามีความสุขทุกครั้งครับที่ได้ฟังถนนดนตรีเป็นความผูกพันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความทรงจำด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวาน่าซึ่งจะจัดขึ้นคุณผู้ฟังครับแน่นอน6สิงหาคม2569ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามฟังอยู่เชิญชวนมาชมกันเยอะๆนะครับอยากให้มากันเยอะๆเลยทีเดียวอยากจะลงทะเบียนนะครับแนะนำเลยไปกดติดตามก่อนในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามไว้นะฮะแล้วก็เพจของถนนดนตรีด้วยนะครับติดตามรับชมได้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับของถนนดนตรีติดตามบันทึกการแสดงครับทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT นะฮะแล้วก็รายการถนนดนตรีสวทครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็จะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะฮะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยให้ได้ติดตามเพลงเพราะๆคอนเสิร์ตดีๆกันนะครับในทุกๆครั้งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในวันนี้ที่หลายๆคนทราบข้อมูลอยู่นะครับล่าสุดเข้าไปดูในเพจนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะที่จังหวัดสุโขทัยนะครับนี่นะนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับที่เขาบอกว่าลุ่มน้ำยมเร่งรัดเรื่องของการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยหลายพื้นที่ที่ท่านได้ติดตามอยู่จะบอกว่าสุโขทัยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่เจอเรื่องน้ำท่วมบ่อยนะถ้าเราตามข่าวกันเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งสุโขทัยจะเจอน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยแล้วก็สวรรคโลกก็เช่นเดียวกันล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามนะฮะเรื่องของการดำเนินงานตามข้อสั่งการที่มีการตรวจราชการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมาตรการเร่งรัดการแก้ไขระเบียบช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติครับรวมถึงการผลักดันพื้นที่เข้าเขตชลประทานโดยทางด้านนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่ากำชับกรมชลประทานเร่งรัดนะฮะการดำเนินการโครงการก่อสร้างยมน่านให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากนะครับก็คือช่วงประมาณสักสิงหาตุลาคมเนี่ยก็จะเจอปัญหาถ้าเราย้อนกลับไปที่สุโขทัยจะเจอน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยนะครับดังนั้นหากมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามข้อกำหนดก็ต้องให้ดำเนินการขุดทำนบดินหรือสิ่งก่อสร้างในคลอง6บาทคลองยมน่านให้แล้ว

0: ที่ตกมานะครับทำให้บางคนเวลาที่มีน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็เกิดความเดือดร้อนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะฮะที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ครับท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราที่สุโขทัยแหมจะไปสุราษฎร์ทุกทีนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสำคัญนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแหมข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับจากหลายพื้นที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ที่ติดตามอยู่ในขณะนี้สวัสดีคุณพรศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณมินิวุฒิศักดิ์นี่นะฮะวันนี้สวัสดีด้วยคุณเจนิสนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยวคงต้องเตรียมเบรกกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนในห้วงเวลา18นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ราดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์หัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24-26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะนั่งฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะวิลามจัดพิธีถวายเทียนพรรษาใหญ่ 1,333 วัดสืบสานประเพณีเข้าพรรษาไทยเจริญวิทยาทสจวิลามเปิดเครือข่ายโรงเรียนรับมือครีเมทชิงสากลกองทุนยางนิคมบ้านกรวดจังหวัดวิลามจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเผยผลประกอบการกำไรสุทธิ 1.8 แสนบาทใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีจริงคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลอยู่ได้ด้วยผลงานสั่งทุกกระทรวงทำงานเต็มกำลังเพื่อประชาชนข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์จัดพิธีถวายเทียนพรรษาใหญ่ 1,333 วัดสืบสานประเพณีเข้าพรรษาวันที่24กรกฎาคม2569ที่หอพระไตรปิฎกวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดวิลามส่วนราชการภาคเอกชนนักการเมืองท้องถิ่นนักฟุตบอลสโมสรวิลามยูไนเต็ดและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 1,333 วัดครอบคลุมพื้นที่18อำเภอพิธีครั้งนี้นำโดยนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายศักดิ์สยามชิดชอบพร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายสนองเทพอักษรณรงค์นายรังสิกรที่มาตะลึกกะนายอดิพงศ์ทิติพิทยานายศักดิ์สารัมนายไตรเทพงามกมลนายพรชัยศรีสุริยันโยธินนายจักริดทองศรีและนายรุ่งโรจน์ทองศรีนอกจากนี้ยังมีนายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดเวลามรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดเวลามเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยเทียนพรรษาที่ถวายในวันนี้จะกระจายไปยังวัดในเขตอำเภอเมืองและมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นำไปถวายวัดในพื้นที่อำเภอต่างๆการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวบุรีรัมย์ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลเข้าพรรษาอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปโดยงานนี้ถือเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อสืบสานคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่งานบุญครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวบุรีรัมย์ที่ร่วมมือกันรักษาประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเป็นแบบอย่างของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและสังคมอย่างแท้จริงค่ะ ยเจริญวิทยาทสจบุรีรัมย์เปิดเครือข่ายโรงเรียนรับมือคลีเมทเช้งวันที่24กรกฎาคม2569โรงเรียนไทยเจริญวิทยาอำเภอปักคำจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุรีรัมย์คลีเมทสคูลเน็ตเวิร์คเพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีนางนงนุชสำเร็จสุขผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยาเป็นประธานเปิดงานการรวมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างทสจบุรีรัมย์และโรงเรียนไทยเจริญวิทยาการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสาเหตุผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อ Climate Changeการพัฒนานักเรียนแกนนำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนชุมชนและสังคมนางนงนุชสำเร็จสุขกล่าวว่าโรงเรียนทัจเจริญวิทยาภาคภูมิใจที่รับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเครือข่ายครั้งนี้พร้อมนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเช่นการอนุรักษ์ป่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการจัดการขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น change agentที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้จริงโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรณาการการเรียนรู้ด้าน Climate Change Education เข้าสู่หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตสหกรณ์กองทุนยางนิคมบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเผยผลประกอบการกำไรสุทธิ 1.8 แสนบาทวันที่24กรกฎาคม2569นายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนยางนิคมบ้านกรวดจำกัดโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กสศ.4เข้าร่วมสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 1,256 คนเข้าร่วมประชุม123คนมีทุนเรือนหุ้น 1,917,600 บาทเงินรับฝากจากสมาชิก 382,257 บาททุนดำเนินงานรวม15,388,911 บาทปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 87,916,646 บาท71สตางค์และผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 185,664 บาท3สตางค์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้แก่กำชับให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของและผู้รับบริการร่วมกันสอดส่องดูแลกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมการณ์สหกรณ์และเป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริงแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีจริงวันที่23กรกฎาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองและหลักนิติธรรมโดยเน้นย้ำความคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนพร้อมสืบสานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนระบบใหม่นี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งหลักฐานการแจ้งเตือน รวมถึงข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้ยอมอนุมัติใบสั่งได้อย่างชัดเจนผ่านระบบออนไลน์กรณีผู้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีมีใบสั่งค้างชำระสามารถชำระค่าปรับณจุดบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีทั้งนี้หากยังคงค้างชำระค่าปรับแม้จะชำระภาษีประจำปีแล้วก็จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับครบถ้วนสำหรับมาตรการดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังหากผู้กระทำผิดได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระตามเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือแจ้งเตือนข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกภายใน60วันถึง90วันซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบต่อการรับป้ายภาษีฉบับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปเพื่อสร้างวินัยการขับขี่และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้วันที่23กรกฎาคม2569นายวินิจวิสิทธิ์สุวรรณภูมิผู้การสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13.18 ล้านรายยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนนอกจากนี้ได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2519โดยภาครัฐดำเนินการตัดข้อมูลและประเมินผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนโฆษกกระทรวงคลังเปิดเผยอีกว่าโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มโครงการทั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่มีรอยต่อส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการ60ต่อ40อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมารับบัตรการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลอยู่ได้ด้วยผลงานสั่งทุกกระทรวงทำงานเต็มกำลังเพื่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ2559โดยนายกได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจนผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพโดยให้ความสำคัญกับภารกิจและผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอยืนยันรัฐบาลชุดนี้เข้มแข็งมีเสถียรภาพและเน้นภารกิจหน้าที่เป็นหลักรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานเมื่อมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีจะติดตามงานอยู่ตลอดและที่ผ่านมาทุกท่านทำได้ดีทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมากรัฐบาลไม่ได้มองประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ของประเทศและประชาชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยต้องแสดงศักยภาพต่อประชาคมโลกให้มากขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติมองเห็นโอกาสและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยขณะเดียวกันหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนต้องบริการทำงานลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเจรจากับต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับให้เตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านถูกต้องและทันต่อสถานการณ์พร้อมขอให้ข้าราชการทุกคนตระหนักว่าการเป็นข้าราชการ คือหน้าที่ที่ต้องพร้อมรับผิดชอบต่อประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากนั้นหัวหน้าราชการได้รายงานผลการดำเนินงานรวมถึงประเด็นที่ต้องการการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อคิดและข้อสั่งการในประเด็นสำคัญทั้งการหนุนสินค้าไทยเพิ่มการวิจัยและพัฒนาการยกระดับความร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามชาติการกำชับประหยัดพลังงานติดตามตะวันออกกลางป้องกันกักตุนน้ำมันพร้อมให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมบริการดูแลประชาชนทุกพื้นที่ต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะอำเภอประโคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญนักท่องเที่ยวชาวบุรีรัมย์และต่างจังหวัดร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการเข้าพรรษากำหนดระหว่างวันที่30-31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชวนพี่น้องร่วมสืบสานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่วันเวลาดังกล่าวอย่างทั่วกันสำนักงานจัดหาเงินจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่าคนทำงานที่เป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมากัมพูชาต้องเข้ามาให้ถูกต้องตามกฎหมายควรผ่านตามขั้นตอนดังนี้การขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานขออนุญาตโดยยื่นคำขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดการจัดทำเอกสารและการตรวจสัญชาติหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนเอกสารการอนุญาตทำงานบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการขอวีซ่าดำเนินการที่สถานทูตไทยในประเทศต้นทางหรือที่จุดตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องด่านตรวจคนเข้าเมืองการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานภายใน15วันโดยยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือกระทรวงแรงงานการตรวจสุขภาพและการทำประกันสุขภาพการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่ากับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044666538แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยเทคนิค e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร .65/2569 ลงวันที่24 มิถุนายน 2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังรักการะหว่างกิโลเมตรที่135ถึงกิโลเมตร135+840เริ่มสัญญาวันที่24 มิถุนายน 2569สิ้นสุดสัญญาวันที่22 กันยายน 2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน9,789,863.96 บาทจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะด้วยวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569จะมีการทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา9วัดและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและมอบทุนแก่ผู้สูงอายุที่มูลนิธิสมเด็จโตตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอเชิญผู้มีศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0897222323ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiobuiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1/2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2569โดยเน้นย้ำแล้วครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การฆ่ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้อง ไปกันที่เหตุป้ายบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุป้ายบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้แล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยล่ะครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาล ทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือ China Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Groupตัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRDซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้อง และช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั้นแหละครับนี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มี

0: ายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบหมายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อเป็นกระทำที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึงร้อยละ80ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไ และ60%เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเป็นเป็ดลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอะเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตภาพสังสรรค์สุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
7: ภาครัฐเองก็เร่งหลายเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BOI ก็จะเป็นเรือธงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปี นันทิกากิปาโลรายงาน
1: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
8: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงชวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
9: เขาให้ยุทโธปกรณ์มาตามสันติสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็บอกพอมีเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกที่ทรัพยากรทางสมรรถภาพแค่ในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถเขาคู่สัญญาของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
10: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
11: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันเราก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
10: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
12: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับศุกร์ที่24กรกฎาคมอย่างที่ผมบอกนะครับขออภัยคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมใช้การบันทึกเสียงนะครับใช้การบันทึกเสียงแล้วก็เนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับในการเดินทางนะครับมาร่วมเข้าแข่งขันยะลามาราธอนก็ถือว่าเป็นมาราธอนที่ในจังหวัดที่ผมศึกษาอยู่นะครับเมื่อตอนศึกษาอยู่สมัยปวส.นะครับคราวนี้ก็มีโอกาสกลับมานะในจังหวัดที่ได้จัดมาราธอนขอเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งลงในระยะ21กิโลเมตรนะครับเป็นฮาล์ฟมาราธอนนะฮะมาร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดยะลานะครับก็เป็นมาราธอนอีกมาราธอนนึงซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมากจากนักวิ่งนะครับที่มากันทั่วประเทศนะครับได้ชื่นชมว่าผู้จัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของจังหวัดยะลานะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนของยะลาช่วยกันจัดนะฮะช่วยกันจัดจนยะลามาราธอนก็ได้มาตรฐานเวอร์ติกนะครับมาตรฐานของสภากรีฑานานาชาตินะครับก็เช้าวันอาทิตย์นะครับที่26กรกฎาคมนะก็จะมีการวิ่งกันมีตั้งแต่ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับมีฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและมีระยะ10กิโลเมตรแล้วก็มีระยะฟันรันด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นได้มีการปิดถนนบางช่วงนะครับปิดถนนบางช่วงต้องขออภัยพี่น้องนะฮะชาวจังหวัดยะลาก็คงให้ความร่วมมือนะครับกับผู้จัดนะครับก็มีการปิดถนนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าชาพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะครับก็ต้อนรับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับบรรดาผู้จัดแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวด้วยวิ่งด้วยในกิจกรรมที่ยะลานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่ต้องส่งแล้วก็ที่ร่วมนะครับในการส่งสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ต้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ดิจิทอนชัยโสดาคุณากรซิมิทักและอัครเดชคำธีระครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะฮะก็เริ่มต้นวันนี้ที่การแข่งขันกีฬาแบดมินตันก่อนนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันที่ประเทศจีนครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับคู่มืออันดับที่4ของโลกและมือวางอันดับที่4ของรายการนะครับเจอกับคู่ปรับนะครับจากญี่ปุ่นก็คือยูตะวาตานาเบะกับมาย่าทาคุชินะครับก็เป็นคู่มือ26ของโลกนะครับยูตะวาตานาเบะน่าจะเปลี่ยนคู่นะนะครับเปลี่ยนคู่มาคู่กับมาย่าทาคุชินะครับก็ปรากฏว่าคู่ของไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะเล่นได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะไป2-1เกม21-11 19-21และ21-19นะครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมง3นาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้เนี่ยเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิชราเพียว3พรานนะครับเจอกับคู่ของจีนนะฮะโกซินวากับเฉินฟางหุยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่5ของรายการนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งในสายบนนะครับคู่มือ1ของรายการนะฮะเฝิงยาซินจากจีนกับหวงดงปิงนะฮะคู่มือ1เลยนะคู่นี้นะฮะเจอกับคู่ของฝรั่งเศสครับทอมกูเซลกับเดฟิลเดโรคู่มือ6ของรายการนะครับนี่คือในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับก็ได้เชียร์บาสกับเฟมนะครับส่วนหญิงเดี่ยวครับเมรัชนกอินทนนท์เมื่อวานชนะมานะครับวันนี้เจอศึกหนักในการเจอกับตัวหน้าของเฉินยู่เฟยนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นกันสนุกนะครับถึง3เกมนะครับในเกมแรกเนี่ยเมชนะไปก่อน21-15ครับแต่พอเกมที่2เนี่ยเฉินยู่เฟยตั้งหลักได้ครับเอาชนะขาดเลย21-12และปิดเกมที่3ครับ21-13ครับเฉินยู่เฟยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเมย์ก็ตกรอบไปนะครับส่วนในประเภทหญิงคู่ครับทางด้านของคู่อันนากับบูนาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเจอคู่ของจีนครับหลุยซิงชูกับตังหนิงนะครับก็ทางด้านของเบญจภากับนันทการนะครับแพ้ไป8-21และ9-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันเหลือประเภทเดียวนะครับคู่ผสมได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะรอบรองชนะเลิศนะครับมาที่เรื่องของวอลเลย์บอลครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียลีกรายการ CV ครับ2026สัปดาห์ที่2ที่สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลวอลเลย์บอลกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B ครับเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยนะเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ2นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม A หลังจากที่นัดแรกเราชนะเมียนมามา3ต่อ0เซตครับนัดที่2ทีมไทยก็ชนะเวียดนามไปนะครับก็3ต่อ2เซตนะครับแพ้ไปก่อนนะครับ23 25 15ต่อ25กลับมาชนะ3เซตหลังนะฮะ25ต่อ18 25ต่อ21และ15ต่อ12คว้าชัยชนะ2นัดติดนะครับพร้อมเป็นแชมป์กลุ่ม B ซึ่งเท่าที่ดูฟอร์มกันมานะครับก็อย่างไรนะครับเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็ได้แชมป์กลุ่ม B มาดูกลุ่ม A นะครับก็แน่นอนแล้วครับอินโดนีเซียเป็นที่1ของกลุ่มแน่นอนแล้วก็โดยมีกัมพูชาเป็นที่2และเราจะเจอกับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในรอบรองชนะเลิศในวันเสาร์นี้นะครับ 15:30 นเราจะถอนแค้นกัมพูชาล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่หรือว่าจะถูกกัมพูชาย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งรอชมและรอติดตามกันพรุ่งนี้ 15:30 นะครับช่อง GMM 25ถ่ายท่อสดนะฮะติดตามกันได้นะครับใครที่ดูวอลเลย์บอลแล้วนะฮะอยากจะดูวอลเลย์บอลต่อนะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่29ขอไปนะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับถ่ายท่อสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่เลยนะครับแม่คู่แรกเนี่ยอิตาลีเจอบราซิลนะฮะแล้วก็คู่ที่2 18:30 นจีนเจอกับตุรกีครับเชียร์ไทยก่อนนะช่อง25นะครับเชียร์ไทยเจอกับกัมพูชาแล้วก็ค่อยมาย้อนมาดูวอลเลย์บอลหญิงนะครับทางช่อง29เนี่ยเวลาชนกันด้วยนะแหมพรุ่งนี้เพียงแต่ว่าคู่ของNational League คู่อิตาลีกับบราซิลนะฮะปีก่อนนะแข่งก่อนคือในNational League นะครับ 15:00 นนะครับส่วนคู่ของไทยกัมพูชาในวอลเลย์บอลCV Cup เนี่ย 15:30 นะฮะก็ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนี้นะได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับมีวอลเลย์บอลดีๆให้ชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นประเภททีมหญิงเนี่ยจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในกลุ่ม A เนี่ยญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียและเนปาล นะครับกลุ่ม B จีนคาซัคสถานและฟิลิปปินส์นะครับกลุ่ม C เนี่ยไทยไต้หวันคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ดูแล้วไทยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นที่1 นะของกลุ่ม C ล่ะนะครับอาจจะมียากหน่อยหืดหน่อยก็นัดเจอกับไต้หวันนั่นแหละนะครับก็พยายามชนะให้มากที่สุดนะครับเป็นที่1ของกลุ่มเพื่อที่ในนัดรอบน็อกเอาท์นะรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะนะครับจะได้ไม่เจอทีมที่หนักนะครับที่2ของกลุ่มนะครับก็ได้เชียร์กันส่วนวอลเลย์บอลชายนี่บอกเลยนะฮะศึกหนักจริงๆนะครับวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมที่จับสลากกันเมื่อวานนี้นะครับกลุ่ม A เนี่ยมีญี่ปุ่นปากีสถานเนี่ยฟอร์มเก่งแกร่งทั้งคู่นะญี่ปุ่นเนี่ยเนชั่นลีกนะครับในฝั่งชายนี่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชุดอันมาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเอามานี่แม่ต้องบอกเลยนะฮะเอเชียนเกมคราวนี้ญี่ปุ่นน่ากลัวนะครับปากีสถานก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วก็ทางด้านของอุซเบกิสถานนะคาซัคสถานเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่ม A ด้วยนะครับกลุ่ม B เนี่ยมีอิหร่านอินโดนีเซียไทยและก็คีร์กีสถานเราหนักจริงๆนะบอกคุณฟังนะครับวอลเลย์บอลชายไทยหนักจริงๆเจอกับอิหร่านนะคีร์กีสถานแล้วก็อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นคู่ปรับของเราที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะใน4เกมนะครับจะเจอกันอีกครั้งในเอเชียนเกมนะครับได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็ในกลุ่ม C เนี่ยมีกาตาร์นะครับมีอินเดียมีเวียดนามและฮ่องกงกลุ่ม D ครับมีเกาหลีนะฮะมีจีนมีชนิดไชเปและฟิลิปปินส์นะครับนี่คือวอลเลย์บอลเอเชียนเกมครับได้ลุ้นได้เชียร์กันอีกรายการหนึ่งนะครับจากนั้นมันตามเรื่องของเทนนิสอาชีพหญิงครับ WTA 250รายการปรากโอเพ่นชิงเงินรางวัลกว่า 283,347 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 9,528,960 บาทนะครับที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กครับเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบ2เนี่ยลนาธารฤดีนะครับมือ90มือ82ของโลกนะครับเจอศึกหนักกับมิโคล่าบาตันโความือ44ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการปรากฏว่าเล่นไปแบบสนุกเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับกลับมาชนะได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเซตตัดสินที่ตามอยู่1-5นะกลับมาเสมอและชนะไทเบรกด้วย8-6นะครับเมื่อวานนี้ชนะ 2ต่อ1เซต7-6 7-4 3-6 และ7-6 ไทเบรก8-6 นะครับลันนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับดาเรียซานิกูมือ54ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากยูเครนซึ่งผลปรากฏว่านะครับทางด้านของลันนาทาราเดดีนะฮะเมื่อวานนี้ใช้พลังเยอะมากครับวันนี้อ่อนแรงครับอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของดาเรียซานิกูนะครับมือ54ของโลกมือ8ของรายการจากยูเครนนะครับสกอร์ที่แพ้เนี่ย0-6และ3-6นะครับตกรอบไปนะฮะรายการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่น2026 WTA 250นะฮะรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ก็ได้เชียร์กันต่อนะครับรายการต่อไปก็คือ Grand Slam US Open 2026นะครับที่น้องรวงข้าวลันนาจะได้เข้าแข่งขันในฐานะเมนดรอด้วยนะครับขณะที่สาวอีกคนหนึ่งของเรานะฮะน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวในศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรอบประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ชนะโคที่หว่องหงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงมา2-0เซตนะครับ7-5และ6-4นะครับรอบ2เมื่อวานนี้ครับรอบก่อนรองชนะเลิศรอเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับมนัญชยาจะเจอกับลูคริเซียสเตฟานินี่มือ142โลกจากอิตาลีต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับทั้งมนัญชยากับลานาลวงข้าวนะฮะจะได้แข่งขันแกรนด์สแลมยูเอสโอเพ่นนะครับในฐานะมือวางนะครับรอบเมนดรอนะฮะก็รอเชียร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการแข่งกีฬาทางน้ำนะครับทีมโปโลสาวไทยนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเอทกรุ๊ป2026ครับโดยโปโลสาวไทยครับโชว์ฟอร์มเอาชนะญี่ปุ่น17-13จบอันดับที่2ของตารางเหรียญเงินเอเชียนเอทกรุ๊ปมาครองนะฮะในการแข่งขันเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันไฮไลท์ก็ที่อยู่ที่ทีมหญิงนะครับทีมสาวไทยใช้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมถึง9คนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นก็ใช้เตรียมผู้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับสถิติ2ทีมในการเจอกันมานะครับชนะ4แพ้1เท่ากันนะครับส่วนจีนชนะ6นัดรวดคว้าเหรียญทองไปแล้วนัดนี้ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับที่2เหรียญเงินใครชนะเหรียญเงินที่แพ้เหรียญทองแดงครับเล่นกันบุกกันไปบุกกันมาผลัดกันตามนะฮะผลัดกันตามผัดกันนำวันนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าไทยเนี่ยในควอเตอร์ที่2เราฉีกนำไปก่อนนะ10-4ญี่ปุ่นก็ไล่มา9-12ครับโนควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโค้ชของเราหัวหน้าโค้ชนะครับชาวอิสราเอลมาร์คซิมกอร์ดสกี้นะครับบอกว่าต้องแก้เกมครับแล้วก็บอกให้เราแพ็กเกมรับแล้วก็สวนกลับด้วยการโยนบอลยาวๆแล้วก็ยิงด้วยความแม่นๆประมาณนั้นนะครับนะโดยน้องแอมกัลลาสากัลล่าอาสายุทธนะฮะน้องกัลลาอาสายุทธเนี่ยครับก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับออกแรมเซฟลูกเยอะๆหลายครั้งและได้ยิงหลายลูกนะฮะจากน้องการ์ตูนปารณีโชติโรจน์อนันต์นะครับโอ้ก็ยิงหลายๆลูกนะฮะให้ไทยชนะไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานฝ่ายกีฬาโปรน้ำนะครับนายสืบชัยยะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยก็ชื่นชมเลยนะฮะนักกีฬาหญิงของเราชนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินแล้วก็มั่นใจเลยนะครับว่าในการคว้าเหรียญเงินรายการนี้นะฮะเราก็ได้ลุ้นนะครับเป้าหมายในเอเชียนเกมที่เราคาดว่าจะติด1ใน3นะตามเป้าหมายอย่างแน่นอนครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของฟุตบอลครับคุณฟังครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับสปป.ลาวอันดับที่185ของโลกครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับของทีมชาติไทยนำโดยแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักเตะของเราครับเสกสรรราตรีกองกลางของทีมนะครับในการแถลงข่าวนะในงานแถลงข่าวนะครับฮัสซันบอกว่าเราต้องเริ่มต้นให้ดีนะเราจะลงสนามเกมนี้ด้วยความคิดในด้านที่ดีมีความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่เราต้องการเริ่มต้นการแข่งขันรายการนี้ด้วยความแข็งแกร่งนะครับแล้วบอกว่าจากคำถามนะครับบอกว่าทีมไทย ม่ใช่ตัวเต็งนะฮะเรามีนักเตะดาวรุ่งหลายคนแล้วก็ดาวรุ่งของเรามีฝีเท้าที่น่าตื่นเต้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเสกสรรราตรีที่มาแถลงข่าวอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะแปลว่าเรามีความเชื่อมั่นมั่นใจในทีมของเราแน่นอนเราไม่ต้องการโยนความกดดันให้กับนักกีฬาเราจะพยายามทำให้เราเนี่ยนะคือบอกถึงตัวเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะพยายามให้นักเตะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดออกมาในสนามนะครับเราโดยตัวเองจะไม่กดดันนักกีฬานะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์แตกต่างกันนะครับเราจะดูว่านักกีฬาแต่ละคนสามารถทำอะไรได้ในแมตช์แต่ละนัดนะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความมุ่งมั่นที่ดีนะเราจะมีแมตช์ประทับใจนะแล้วก็ถึงตรงนี้เราบอกว่าจะปลุกใจปลุกหัวใจให้เขากล้าที่จะนำออกมาในการลงเล่นในครั้งนี้นะครับเสือสังราตรีนะครับบอกว่าเราเตรียมพร้อมค่อนข้างดีนะครับแล้วบอกว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับบอกว่าความกดดันเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายจะวัดกันที่ในสนามเราเตรียมความพร้อมที่ดีใครเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าก็แน่นอนนะครับจะผลออกมาดีนะครับแต่ว่าเรามีศักยภาพที่ดีเราต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับเราจะเอาชัยชนะกลับมาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้นะครับโปรแกรมการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับนัดแรกวันที่25กรกฎาคมพรุ่งนี้ในเวลา20นาฬิกานะครับไทยเจอกับสปป.ลาวนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16 20นาฬิกานะครับทรูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมกันนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลในไทยกันบ้างนะครับนี่นะฟุตบอลนักเรียนนะฮะของกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีกอที่สนามสุพัชราไสยรอบชิงวันนี้ครับมีการเจอกันระหว่างกรุงเทพคริสเตียนครับเจอกับสวนกุหลาบครับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยนะครับเจอกับคู่ปรับอย่างกรุงเทพคริสเตียนซึ่งผลปรากฏว่านักเตะกรุงเทพคริสเตียนชงโคม่วงทองครับเนี่ยนะฮะบุกได้เยอะกว่าครับในเกมนะครับได้มา2ประตูช่วงท้ายเกมและชนะไป2ประตูต่อ0ครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่6นะครับในนัดชิงเลิศฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีกอที่สนามสุพัชราไสยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนส่วนแชมป์เก่าครับปีนี้ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ครับปีหน้าว่ากันใหม่สู้กันใหม่แล้วก็ทีมต่างๆครับที่ร่วมแข่งกันครับปีหน้าลุยกันต่อแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีก่อนครับจากฟุตบอลครับมาดูลูกกลมๆกันบ้างนะกลมกว่าลูกฟุตบอลเล็กมากก็คือกอล์ฟครับนี่นะการแข่งขันกอล์ฟอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการใหญ่นะในประเทศไทยซึ่งผมได้เสนอมาตลอดก็คือการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ NSDF Lady Open ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งแข่งขันกันตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะปิดวันนี้24กรกฎาคมนะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับโดยรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็แบบว่าถ้าจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็ตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับเข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้ายสกอร์3โอพา147จำนวน66คนก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟอาชีพ52คนและนักกอล์ฟสมัครเล่น14คนครับวันนี้วันสุดท้ายครับและผลปรากฏว่าโปรว่านครับจารวีบุญจันทร์วัย27ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับมืออันดับ154ของโลกนะครับเป็นผู้นำ2วันแรกนะครับวันที่3ยังนำต่อเนื่องนะครับนำและคว้าแชมป์นะคนนี้เนี่ยดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับจารวีบุญจันทร์จารวีบุญจันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่ชนะใน KLPGA Tour เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะปิดฉากรวมนะฮะทำสกอร์รวม13อันเดอร์พา203ครับนำแบบม้วนเดียวจบเลยคว้าแชมป์ไทย LPGA ในรอบ5ปีไปครองนะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์ไทย LPGA Master มาได้เมื่อปี2021ถอยหลังไปตั้ง5ปีนะฮะกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับเอาชนะโปรโบครับนัทริภาขออภัยครับนัทริกาแสนสวยนะครับนัทริกาแสนสวยนะครับวัย19ปีรองแชมป์ไทย LPGA Master 2025ที่ขอนแก่นแล้วก็รองแชมป์ไทย LPGA 2026ที่3 The Vintage นะครับ ได้รองแชมป์ตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับถึงแม้ว่าวันสุดท้ายจะตีดีนะแต่ไล่ไม่ทันครับทำได้12อันเดอร์พาร์204นะครับเงินรางวัลไป 114,000 บาทนะครับสำหรับโปรโบนัทริกาเซนสวดแสนสายนะครับขออภัยจริงนะฮะโปรโบนัทริกาแสนสายนะครับได้อันดับที่2นะครับโปรวันนะฮะหลังจากคว้าแชมป์ในสนามนี้จารวีบุญจันทร์นะครับคว้าแชมป์สิงห์ NSDF Lady Open บอกว่าวันนี้เล่นได้ดีมากพอใจผลงานได้ดีพัดดีนะครับก็พัดดีนะครับชื่นชมในพัดของตัวเองนะครับบอกว่าไม่ได้แชมป์มานานแล้วนะแล้วก็กลับมาได้แชมป์ก็ชื่นชมนะดีใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงหลังจากคว้าแชมป์แล้วนะก็ได้เงินนะบอกว่าจะไปใช้เดินทางในการเดินไปแข่งขันรายการต่อไปนะครับนะนะรายการต่อไปนะก็บอกว่าในฤดูกาลต่อไปสำหรับการแข่งขันก็อาจจะมาแข่งขันกันอีกนะครับนะสำหรับประวัติปัจจารีบุญจันทร์นะครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับซึ่งได้แชมป์ไปวันนี้ซึ่งในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณกุลธรมีสมน์อุปนายกสมาคมคุณชัยรัตน์คุณแก้วกอล์ฟโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์วินเซอร์ปาร์คกอล์ฟคลับนะฮะคุณพุทธิสันศรีจารุวิภาสผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับรายการต่อไปของสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม2569นะครับที่สนามเทรเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีนะฮะก็ติดตามข่าวสารได้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครได้แชมป์อย่างไรก็นะฮะจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการแวดวงกีฬานะครับโอ้โหท้ายรายการคุณฟังเกือบลืมไปกับการจับสลากแบ่งสายเซปัตตะกร้อการแข่งขันตะกร้อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้จับสลากเช่นเดียวกันนอกจากฟุตบอลนอกจากวอลเลย์บอลแล้วผมลืมตะกร้อไปได้อย่างไรนะในเอเชียนเกมนะครับซึ่งในการแข่งขันตะกร้อคราวนี้นะครับก็นอกจากตะกร้อคิงคัพในทีมถ้วยประธานคิงคัพแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่จะแข่งขันกันที่แฟชั่นไอแลนด์นะซึ่งวันก่อนผมรายงานข่าวไปแล้วว่าเราได้ประกาศรายชื่อมา

ขาก็มาแข่งกับเราประจำบ่อยๆรวมถึงเกาหลีด้วยนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพมันต้องส่งอยู่แล้วนะครับส่วนในประเภทเมื่อกี้ทีมนะประเภทเดี่ยวชายเนี่ยไทยอยู่กลุ่ม A นะร่วมกับฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นในกลุ่ม B มาเลเซียเวียดนามและเมียนมานะครับแล้วยังมีตะก้อคู่เราไม่ได้ส่งนะทั้งชายและหญิงส่วนในตะก้อหญิงเนี่ยประเภททีมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยอินเดียนะครับกลุ่ม B ได้มีอินโดนีเซียมาเลเซียลาวและญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตะก้อคู่เนี่ยเราไม่ส่งนะหญิงนะครับเรามีหญิงเดี่ยวเราร่วมสายกับอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นและไทยนะฮะนี่ตะก้อนะครับก็รอติดตามกันสำหรับเซปตะก้อนะครับก็คือสมาชิก OCA เนี่ยมีเยอะนะแต่สมาชิกที่เล่นเซปตะก้อมีค่อนข้างน้อยนะก็เหมือนกับการแข่งกีฬาซีเกมนั่นแหละยกไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีชาตินอกภาคีซีเกมมาแข่งขันในประเภทละ1-2ชาติ3ชาติวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของสหพันธ์ตะกร้อนะจะขยับขยายจะทำอย่างไรให้ตะกร้อนะฮะไปได้ไกลมากกว่านี้นะฮะมีหลายชาติมาแข่งขันนะครับนอกเหนือจากชาติในอาเซียนหรือบางประเทศในเอเชียตะวันออกนะอย่างจีนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีมาแข่งขันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ไปเชียร์กันนะครับสำหรับเซปัตตะกร้อนะครับฟุตบอลอังกฤษมีการโยกย้ายนักเตะกันหลายทีมนะครับอาร์เซนอลก็เปิดตัวโซลิดมานะจากคลับบู๊กนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เอเลียตแอนเดอร์สันนะปีกจากฟอร์เรสต์มาร่วมทีมอาร์เซนอลได้ซานโฮกานาโชมาร่วมทีมโอ้โหนะก็ถือว่าได้ลุ้นได้ติดตามกันนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันจันทร์วันขออภัยนะวันเสาร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรูการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอช

0: รุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสุมาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569 โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
2: ทางนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตผานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่วมใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม พื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกั๊กเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง 4,500 บาทต่อชุดส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา 70-2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา 130-3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
7: นายเกศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสารัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่าในธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์โรคไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็นโดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันโปโลน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย ประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอร์ดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหัวไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชเนตตีวรรณแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาเกาะกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคลับลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูน1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจ

0: ครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศผานิตคาดนาครายงาน
1: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อยาเสพติดรูปแบบใหม
2: ่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติกเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถัพรมารายงาน
1: สอบต.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ในเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
3: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิตจูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201คนจาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดีลกธาราดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่าง

0: ญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะช่วงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเลยนะครับเมืองไทยขึ้นชื่อเหมือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อามานะครับผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์อาก็เดี๋ยวติดตามและฟังต่อเนื่องกันเลยอาจารย์อาก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็หลังพักเบรกฟังสปอร์ตก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กันไปตรงนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผงชงขิงมะขามป้อมผสมชะเอมค่ะ
1: ขิงมะขามป้อมชะเอม
2: ค่ะ
1: โอ้อันนี้เป็นสูตรของภัยภูเบศรป่ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมาพักใหญ่แล้วนะคะ
1: oh.
2: แต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาบอกหรือเปล่าว่ามีนะคะ
1: ก็เลยเป็นชาชง
2: เป็น
1: เป็นคล้ายๆชาชงแต่เป็นผงทำเป็นผงเป็นซองเป็นผงเป็นซอง
2: ใช่
1: แล้วก็ชงกับน้ำร้อน
2: ใช่
1: เป็นขิงมะขามป้อมแล้วก็ใส่ชะเอมแต่งรสด้วยหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
2: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ผงชงของอภัยภูเบศรเนี่ยมีทั้งหมด2อันค่ะ
1: 2ตัว
2: ก็คือมีตรีผล
1: า
2: อันนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปพูดคราวหน้าแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่องของขิงมะขามป้
1: อม
2: นะคะแล้วก็ปรับรสด้วยชะเอมจริงๆชะเอมก็มีสรรพคุณทางยาค่ะ
1: ใช่ครับครับ
2: ผงชงอันนี้นะคะก็มีมาก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอีกนะคะมีมาหลายเดือนพักใหญ่ละนะคะสรรพคุณนะคะสรรพคุณถ้าเป็นสูตรขิงผสมมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญนะคะอาจจะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะคะไขมันพอกตับนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารนะคะแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะ
1: ค
2: แต่ว่าหลักๆก็เอามาใช้ช่วยย่อยอาหารค่ะ
1: ค
2: ก็ทั้งขิงลิดอุ่นร้อนเนาะแล้วก็มะขามป้อมรสเปรี้ยวนะคะช่วยเรียกน้ำนะคะก็ทำให้ระบบลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนตัวก็กินแล้วรู้สึกว่ามันระบายได้ดีคล้ายๆกับว่าลำไส้มันเคลื่อนตัวดีอะค่ะ
1: คร
2: ับ แล้วก็ยังมีสรรพคุณเด่นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะก็ดูแลปอดได้นะคะแก้ไอขับเสมหะนะทั้งขิงทั้งมะขามป้อมเนี่ยจริงๆแก้ไอขับเสมหะได้ดีนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกยาอมเม็ดของจีนเหลืองๆอ่ะก็จะมีสูตรที่เป็นขิงมะขามป้อมนะคะ
1: แ
2: ล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์แก้ปวดข้อนะคะลดการอักเสบต้านมะเร็งนะคะแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็ลดการหนืดของเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอายุหลอดเลือดได้นะมีงานวิจัยของตัวมะขามป้อมนะคะว่าช่วยลดอายุ ของโรคของตัวหลอดเลือดได้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะ
1: ครับ
2: ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้กินพวกขิงกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เห็นหูหนูดำอ่ะที่มีคุณหมอทางเชียงใหม่เคยเจอเคสตัวอย่างที่ว่ากินแล้วคาบที่เส้นเลือดมันตีบอ่ะมันโล่งมันโล่งสะอาดขึ้นหลังจากที่คุณหมอเขานะติดตามแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักรู้แต่ว่ากินขิงพุทราจีน
1: ครับ
2: ไม่ใช่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำไม่มีกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่าจริงๆกระเจี๊ยบก็มีส่วนช่วยในการล้างคราบไขมันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด่นๆเลยก็คือขิงนะคะในการลดไขมันในเลือดนะคะก็1ซองนะคะบรรจุผง15กรัมนะคะรวมนะคะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อซองก็อาจจะน้อยกว่ากาแฟเย็นนะนะคะ60ก็ไม่ได้เยอะมากนะประมาณนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะคะก
1: ็
2: จะประกอบไปด้วยขิงเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะใน1ซองกินครั้งนึงเนี่ยจะเท่ากับว่าเรากินขิง3,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าเรากินขิงแบบแคปซูลเนี่ยเม็ดนึงจะอยู่ที่ประมาณ500นะคะแบบนี้ก็จะถามคนก็จะถามว่าไม่เยอะเกินไปหรอไม่ร้อนในแย่หรอก็ต้องสังเกตเอานะแล้วแต่คนส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีบางวันถ้ากินเต็มซองก็จะร้อนในเหมือนกันก็จะเหมือนกับว่าแบ่งครึ่งกินแบ่งครึ่งชงกินแล้วก็มัดหนังยางอีกครึ่งนึงเก็บไว้ชงกินวันหลังนะคะก็จะแบบประหยัดด้วยเงี้ยนะคะแล้วก็มะขามป้อม600มิลลิกรัมต่อซองนะคะแล้วก็ชะเอม150มิลลิกรัมต่อซองนะคะก็พอสมควรนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยขิงอันนี้ของเราอ่ะทำไมมันไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกขิงแก่ชงอะไรแบบเนี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือมันมีมะขามป้อมที่เป็นรสเปรี้ยวเข้ามาตัดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเข้มข้นของขิงแก่เพียวๆแบบที่เราเคยชงกินอะไรอย่างนั้นมันจะไม่ใช่เนาะมันก็
1: ไม่ใช่รสนั้นไม่ใช่
2: ร
1: ส
2: นึงใช่ค่ะแล้วก็ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีงามนะคือขิงกับมะขามป้อมอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากของสดนะคะคือทำมาจากขิงสดเพราะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะร้อนน้อยกว่าขิงแก่นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ใส่เนี่ยถ้าคนที่ไวกับความร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนในได้เช่นมีตุ่มขึ้นในปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็เราก็ลดปริมาณการกินลงได้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะถามว่าทำยังไงแล้วมันมาอยู่ในรูปแบบผงแล้วบอกว่าทำมาแบบสดนะคะก็คือเขาเอาขิงสดแล้วก็น้ำมะขามป้อมสดเนี่ยมาผ่านวิธีการที่เรียกว่าสเปรย์ไดก็คือเป็นแบบอบแห้งแบบพ่นฝอยอะค่ะคือมันเป็นกรรมวิธีในการเอาดึงน้ำออกแล้วทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นผงนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราได้กินของจากค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับจากธรรมชาติเนาะอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นมะขามป้อมปลูกไว้ที่บ้านจะไปเด็ดกินทุกวันก็อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งที่รู้ว่ามันก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นเครื่องดื่มที่มันกินแล้วสดชื่นนะคะแล
1: ้
2: วก็เรียกว่าอร่อยด้วยอะเนาะของสมุนไพรเนี่ยหลายๆคนก็จะติดภาพว่ามันไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเขามีการแต่งรสด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลเนี่ยเขาใส่มาอยู่ที่ 1.05 กรัมต่อซองนะคะซึ่งวันหนึ่งเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมนะคะก
1: ็
2: คือน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยจะประมาณ4กรัมนะคะที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ4กรัมถ้าช้อนชานึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยใส่มา 1.05 กรัมก็คือประมาณปลายๆนะคะปลายๆแต่ว่าก็มีการปรับลดด้วยชะองชะเอมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะท
1: ี
2: นี้วิธีการชงนะคะก็คือถ้าชงกับน้ำเย็นเลยอ่ะมันจะละลายได้ไม่ค่อยหมด ะคะก็จะแนะนำให้ตีกับชงกับน้ำอุ่นก่
1: อ
2: นนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วถ้าใครจะชงน้ำอุ่นทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครอยากกินเย็นก็ค่อยเติมน้ำเย็นหรือน้ำแข็งทีหลังคือเอาน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนๆหน่อยอะมากวนให้ละลายก่
1: อ
2: นเพราะว่ามันถ้าใช้น้ำเย็นเลยมันจะยังคือมันมีสารเขาเรียกว่าสารมอนโดเด็กซินอะไรทำนองนั้นนะคะคือทำให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็ทีนี้มือ
1: ในการทวนนิดนึงการวิธีชงกินชงยังไงนะ
2: ชงกับน้ำอุ่น
1: ชงกับน้ำอุ่นก่อนน้ำอุ่นนี่คือน้ำในกาต้มได้ไหม
2: ต้มได้ต้มได้
1: น้ำกาที่เป็นกาไฟฟ้าเป็นกาไฟฟ้า
2: ได้
1: ที
2: ่
1: เป็นกาไฟฟ้าที่มันอัดตัดอัตโนมัติอ่ะนะ
2: อ๋อจะชงในนั้นเลยเหรอคะ
1: ไม่เทกดปุ่มลงมาให้มันชงอ่ะใช้น้ำในนั้น
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ร้อนไม่ร้อนไปใช่ไหม
2: ไม่ร้อนหรอกคือจะกินแบบร้อนก็ได้มันก็เป็นเหมือนเราชงชาม
1: าก
2: กว่
1: า
2: ชงน้ำขิงอะไรเงี้ย
1: คือที่ผมกินเนี่ยผมชงกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็น้ำอุ่นน้ำเย็นอันนั้นธรรมดาเติมเข้าไปมันจะได้อุ่นพอดี
2: ค่ะ
1: สูตรนี้ได้ไหม
2: ได้ค่ะแต่หนูกินน้ำเย็นไปเลย
1: โอ้ได้เหรอชงน้ำเย็นก็ได้เหรอ
2: ม
1: ัน
2: จะเป็นก้อน
1: อ๋อมันจะละลายยากหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องคนเยอะหน่อยอ๋อ
2: ใช่ค่ะ
1: คือไม่จำเป็นต้องชงน้ำร้อนชงน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วจะมันเพิ่ม
2: ต้องบอกว่ามันจะละลายได้ไม่หมด
1: แล้วอาจารย์บอกว่าเพิ่มอะไรนะมันเพิ่มอะไรตัวไหนเพิ่มยังไง
2: มันเพิ่มเหมือนหนูจำไม่ได้ว่ามันเพิ่มมอนโดเด็กซินหรือเปล่าเป็นพวกสารเพิ่มปริมาณ
1: ต้องใช้ความร้อนใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าร้อนก่อนแล้วมันจะเพิ่มไอสารตัวที่อาจารย์ว่าเนี่ย
2: ไม่หมายก็ว่าเป็นสารเพิ่มปริมาณในตำรับคือเวลาเขาทำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงชงพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องการเขาเรียกว่าเหมือนพวกการกรอกการอะไรใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีพวกสารเพิ่มปริมาณเข้ามาหน่อยนึงค่ะ
1: แล้วมันดีหรือไม่ดี
2: ถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกับร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์อะไรนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดยาก็ต้องมีแป้งตอกอย่างเง
1: ี้
2: ยนะ
1: โอเคโอเคโอเคขอเข้าใจขอเข้าใจ
2: ค
1: ือ
2: มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับผงแป้งนั่นแหละ
1: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
2: มันโดนเด็กซีนเป็นประพวกกับแป้ง
1: โอเคครับเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการ
2: เนื้อสัมผัสในเครื่องดื่มผงอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคครับแต่ไม่ได้มีประโยชน์หรือโทษอะไร
2: ตัวเป็นก้อน
1: ไม่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ
2: ใช่ใช่
1: โอเคโอเคเชิญต่อครับ
2: ทีนี้ข้อห้ามนะคะข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินเอาอีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เรารู้กันเนาะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการกินก็จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ไม่ใช่ทะเบียนยาก็กินได้เรื่อยๆก็เหมือนอาหารเป็นยาถ้าใครร้อนในก็เว้นสลับไปกินตีผลาชงบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะให้เห็นผลด้านการรักษาเนี่ยที่เราจะกล่าวถึงต่อไปในงานวิจัยเนี่ยก็จะต้องกินต่อเนื่องหน่อยสัก 2-3 เดือนนะคะเช่นในการลดไขมันในเลือดอะไรต่างๆนะคะทีนี้คนที่เหมาะสำหรับกินอันนี้ก็คือคนที่ไขมันในเลือดสูงนะคะระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยมีลมในท้องเยอะแน่นจุกเสียดนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าผู้สูงอายุที่อ่อนเพลียง่ายอะไรเงี้ยนะคะท้องผูกไอมีเสมหะป่วยบ่อยเงี้ยอยากเสริมภูมินะคะหรือว่ายังเพิ่งหายป่วยยังเพียๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้จะเสริมภูมิได้ดีหรือว่าเป็นโรคปอดหรือว่าอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะคะปวดข้อบ่อยก็ได้นะขิงมันแก้ปวดข้อได้เวียนหัวบ่อยเงี้ยนะคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับการกินสูตรนี้นะคะทีนี้ขิงมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทั้งอุ่นทั้งเย็นเนาะคือมะขามป้อมจะติดเย็นแล้วก็ขิงจะติดอุ่นเนาะมันก็จะแบบพอดีพอมันมาอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่สารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือขิงมันก็มีหลายอย่างตัวน้ำมันหอมระเหยเองนะคะตัวฟลาวานอยด์ตัว จิงเจอรัลชาโกอัลนะคะมะขามป้อมก็มีพวกโพลีฟีนอลพวกแทนนินอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ประโยชน์ของตัวมะขามป้อมเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากตัวมันเองมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะเวลามันกินเข้าไปอยู่ในท้องเราเนี่ยนะคะมันจะถูกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางชีวภาพให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นสารพวกตระกูลแทนนินน
1: ่
2: ะนะ
1: ค
2: ะที่จุลินทรีย์มันจะทำให้ฤทธิ์มันเก่งขึ้นอีกนะคะทีนี้ขิงนะคะก็จะมีฤทธิ์หลักในการลดการอักเสบนะซึ่งก็มีงานวิจัยว่ามันลดการอักเสบตัวชี้วัดในเลือดหลายอย่างเลยเช่น C-reactive protein interleukin 6อะไรต่างๆนะคะ
1: ค
2: ซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นสูงในคนที่เป็นพวกโรค NCD พวกโรคเมตาบอลิกคือคนที่เป็นคนอ้วนมีโรคประจำตัวเยอะๆก็จะมีภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะขิงก็จะเข้าไปลดการอักเสบได้แล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอนุมูลอิสระคือเพิ่มตัวดีและลดตัวไม่ดีในร่างกายนะคะซ
1: ึ่
2: งเขาก็เพราะว่ามันไปเพิ่มพวกอย่างเช่นกูต้าไทโอนโปรออกซิเดสพวกนี้มันจะเป็นตัวเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระค่ะหรือว่าไปลดสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์มันเสื่อมพวกตัวชี้วัดที่เขาวัดได้ก็เป็นพวกมาเล่าไดอัลดีไฮด์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันในเลือดผ่านหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างไขมันที่ตับคือการสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดในร่างกายเราเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอาหารนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นเองที่ตับนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารนะคะแล้วก็พวกยาสเตตินพวกเนี้ยก็จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไขมันที่ตับนะคะตัวขิงเองก็ลดการสร้างไขมันที่ตับได้นะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันนะคะโดยมันจะเพิ่มตัวรับ LDL ทำให้มันจับกับตัว LDL ได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปเผาผลาญนะคะก็มันสามารถที่จะลดตัวชี้วัดพวกคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ได้ดีแต่ว่าเพิ่มไขมันดีไม่เก่งนะคะ
1: mm-hmm.
2: แล้วก็ผลเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดในคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมพวกหรือพวกโรคเบาหวานอย่างเงี้ยคนอ้วนจะเห็นผลชัดกว่าคนปกตินะคะโดยที่เขาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงอย่างเช่นชาโกอัลหรือจิงเจอรัลเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปกระตุ้นตัวรับรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่า P-PA แอลฟานะคะเดี๋ยวนะคะ P-PA แกมมาค่ะ P-PA แกมมาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมรหัสในการเผาผลาญพลังงานของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายค่ะ
1: คร
2: ับ ก็คือมันทำให้กลไกตัวเนี้ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขิงเนี่ยเขายังพบว่าเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยที่เพิ่มการสลายไขมันในกล้ามเนื้อโครงล่างในหนูทดลองนะคะแต่ว่าผลต่อน้ำหนักตัวเนี่ยพบลดลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเด่นเรื่องการปรับระบบเผาผลาญรวมๆนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยในการเขาเรียกว่าปรับการทำงานของหลอดเลือดนะคะทำให้เพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดมันขยายไม่ติดแคบนะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดคือมีฤทธิ์เหมือนแอสไพรินอ่อนๆนะคะแต่ไม่สามารถใช้แทนแอสไพรินได้และการใช้ร่วมกับพวกแอสไพรินหรือตระกูลยาละลายริมเลือดยาต้านเกล็ดเลือดก็จะเสริมฤทธิ์กันเพราะมันมีฤทธิ์เหมือนกันอ่อนๆ นะคะ
1: คร
2: ับ แต่ว่ากินร่วมกันกับแอสไพรินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะต้องไปผ่าตัดอะไรก็ต้อง
1: สัญญาณอาจารย์วูบวูบวูบนะสุดเป็นบ่อยเหมือนกันอาจารย์อาเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าทันอาจารย์อาครับทำไม
2: ติงบัตซูก้านะคะ
1: โอเคอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เมื่อกี้สัญญาณมันหายไปแป๊บหนึ่ง
2: อ๋อ
1: ตัว
2: ขิงตัวขิงเนี่ยมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ
1: อ๋อครับ
2: ค่ะแล้วก็เพิ่มความไวของอินซูลินค่ะผลงานวิจัยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานวิจัยแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มนึงได้ขิงกลุ่มนึงไม่ได้ขิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะแบบ RCT นะคะก
1: ็
2: พบว่าคนเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะคะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอะไรพวกเนี้ยขนาดการใช้จะอยู่ที่1-3กรัมต่อวันนะคะคือจะ1กรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน3กรัมต่อวันก็ได้และใช้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อยสัก2-3เดือนขึ้นไปค่ะฉะนั้นถ้าเรากินขิงชงอันนี้วันละซองก็ได้ละนะคะ เพราะว่ามันมีขิงอยู่ที่3กรัมนะคะต่อซองนะคะและยังมีฤทธิ์จากตัวมะขามป้อมด้วยนะคะ ซึ่งมันก็จะเสริมกันนะคะในการที่จะช่วยระบบการเผาผลาญนะคะแต่ว่างานวิจัยที่จะชัดเลยของขิงคือลดไขมันในเลือดค่ะลดไขมันในเลือด
1: อันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมมีอะไรอีกไหม
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็
1: ครับ
2: มีมาฝากกันประมาณนี้
1: ประมาณนี้ใครสนใจนะของเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวขิงมะขามป้อมผงนะแต่งรสด้วยชะเอมเป็นซองชงกับน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำธรรมดาน้ำเย็นได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับกินอร่อยอาจารย์ผมกินแล้วอาจารย์กินยัง
2: กินแล้ว
1: อร่อยครับอร่อยกินง่ายจะเปรี้ยวน้ำหน่อยจะเปรี้ยวน้ำหน่อยแต่ก็โอเคไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดมากเกินไปโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผงชงจากตรีผลาตรีผลานี่หลายๆคนก็คงรู้จักดีเดียววันหลังอาจารย์จะคุยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะปรึกษาเรื่องยูยาต่างๆสุขภาพต่างๆหรือว่าเรื่องของสมุนไพรภัยพิบัติของเรานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมครับเบอร์เดิม02-290-0473นะคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473ใครอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะผมแนะนำอีกก็ได้นะอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานเนี่ยเรามีร้านตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศอยู่ที่ชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7ล็อกกลางๆนะครับมีสมุนไพรแทบทุกตัวของพระพุทธเจ้าเลยนะถ้าที่ผมเช็คดูผมเองก็ไปใช้บริการที่นี่เหมือนกันเวลาต้องการผลิตภัณฑ์พระพุทธเจ้านะครับชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาก็ไปสอบถามไปปรึกษาได้นะครับคนขายก็จบเภสัชเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตโทรศัพท์รอแป๊บนึงนะฮะโทรศัพท์รอแป๊บนึงได้ไหมครับ
3: สวัสดีครับ
1: รอนิดนึงนะรอจบสปอร์ตนะ
3: อ๋อเนี่ยผมฟังอยู
1: ่โอเคงั้นรอจบสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนแล้วกันนะฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์อาครับ
4: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร

มิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้าง

นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจ

0: ชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกัน
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังมารอแล้วด้วยนะครับโทรจากไหนนะครับฮัลโหล
3: ผมโทรจากภูเก็ตครับ
2: ภูเก็ตนะอาเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: ผมพอดีรอบที่ผ่านมาประมาณสัก2อาทิตย์นะพอดีหมอนัดตรวจเป็นหนวดเขาเรียกตรวจประจำเดือนที่ทุก3เดือน4เดือนประมาณเนี้ยผมก็50กว่าแล้วนะคราวนี
4: ้ค่ะ
3: ฮัลโหล
2: ครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญต่อครับ
3: คราวนี้ปรากฏว่าก็เจาะเลือดไป4หลอดก็ดีหมดทุกอย่างตับไตเอ้ยอะไรดีหมดแต่ปัญหาไขมันสูงมากเลยคุณหมอว่า
4: ค่ะไขมันตัวไหนคะ
3: น่าจะผมก็ไม่ได้ถามหมอนะแต่ผมว่าน่าจะตัวไขมันไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ชัดเลยหมอไม่ได้บอกแล้วเราไม่ได้ถามด้วยเนาะ
3: ไม่ได้ถาม
2: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล
3: ใช่
2: ไม่รู้ตัวไหนแต่รู้ว่ารู้ถึงว่าสูง
3: ปกติ
2: เขาบอกตัวเลขมาไหมบอกตัวเลขมาไหม
3: ปกติหมอบอกไม่ควรเกิน120อันนี้ของผมไป160กว่า
2: อันนี้เป็นน่าจะเป็นเลขอะไรอาจารย
4: ์น่าจะ LDL
2: โอเคป่ะโอเคครับอ่ะต่อครับต่อเล่าต่อครับ
3: ครับเลยเนี้ยก็พอดีฟังวิทยุนี่แหละแล้วก็พอดีผมก็จดไม่ทันแต่เดี๋ยวเมื่อกี้จดเบอร์โทรทันฟังหลายรอบเลยแหละแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมฟังไปในวิทยุที่ว่าเกี่ยวกับอะไรน้ำขิงอะไรไขมันไขมันอะไรเนี้ยผมว่าผมชอบกินแบบนั้นมากกว่า
2: แล้วคำถามคือ
3: จะลดไขมันอะ
2: อยากจะลดไอตัว LDL
3: ครับ
2: โอเค
3: ตัว4หลอดที่คุณหมอเจาะเลือดไปเนี่ยตับไตเอ่ยอะไรดี
2: ทุกอย่างดีตัวเนี้ยต้องการเอาตัวนี้ลงนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเยอะเกิน120ใช่ไหม
3: หมอบอกว่าปกติมันไม่ควรเกิน120คร
2: ั้
3: งที่แล้วของผมแค่100เดียวแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้มัน
2: ปลาเข้าไป150 160เลย
3: ครับ
2: โอเคครับ
4: 160ประมาณ160เนาะคะ
2: ใช
4: ่
2: ใช่ใช่ใช่เขาบอกประมาณ160ครับ
4: คนไข้กินยาลดไขมันอยู่ไหมคะหรือว่ามีการหยุดยาไป
3: ผมมันปกติเป็นคนออกกำลังกายเลยคุณหมอแกรู้เลยแกจะให้หลายรอบไปเลยผมปฏิเสธไม่กินเพราะว่ารู้เพราะว่าเพื่อนกินเนี่ยก็ถูกเวลากินยาลดไขมันถูกเหมือนแบบยังไงต้องถูกกินตลอดอ่ะ
4: ค่ะ
3: เลย
2: อยากได้สมุนไพรเหรออ
3: ะไรครับ
2: อยากได้ข้อแนะนำแล้วก็สมุนไพรใช่ไหม
3: ใช่เดี๋ยวไม่ได้ยินครับ
2: อยากให้อาจารย์แนะนำเป็นการดูแลแล้วก็แนะนำเป็นเครื่องดื่มพวกสมุนไพรใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ที่ว่าลดไขมัน
2: อ
3: ่ะ
2: อาจารย์แนะนำในภาพรวมแล้วก็เชิญครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าแต่ก่อนที่เราคุมได้ดีอะค่ะกับตอนที่เราตรวจล่าสุดเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือการใช้ชีวิตอะไรไหมเนาะคือหมายความว่า
2: เดี๋ยวฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
4: เราเคยทำได้ไงเราก็จะได้เหมือนย้อนดูว่าเราจะไปปรับอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้า160เนี่ยก็เป้าหมายคือลดลงอย่างน้อย 30% ก็เหลือสักประมาณ120อย่างที่คุณหมอเขาว่าแหละค่ะทีนี้สมุนไพรในการลดไขมันเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่าทุกตัวนะคะรวมถึงยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ลดได้ 100% นะคะคืออย่างแม้แต่ยาแผนปัจจุบันก็ลดได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดการกินของทอดของแปรรูปนะคะมากินเป็นพวกต้มนึ่งเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เราทำอยู่แล้วเนาะทีนี้สมุนไพรก็มีหลายตัวที่มีงานวิจัยเช่นกระเทียมนะคะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวขิงดอกคำฝอยมะขามป้อมเพกาตีผลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวไหนที่เรากินได้สะดวกอ่ะ ก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ได้หรือจะกินขิงมะขามป้อมชงที่มาพูดในวันนี้ก็ได
3: ้ผมอยากได้ตัวนั้นนะเพราะว่าผมชอบไอ้พวกมะขามป้อม
2: อ
3: ะไรอยู่แล้ว
4: ค่ะ
2: ครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของไปผู้เบียดเป็นทางเลือกเลย
4: ก
2: ิน
4: มะละซองกินมะละซองไปสัก 2-3 เดือนแล้วก็ลองไปตรวจซ้ำนะคะ
2: เรื่องอาหารมีไหมต้องคุมเรื่องอาหาร
3: คร
2: ับ อะไรไหมออกกำลังกงออกกำลังกายต้องผสมผสานยังไงอาจารย
4: ์ค่ะเรื่องอาหารก็ไม่รู้ว่าชอบกินอะไรบ่อยๆช่วงหลัง
3: ๆปกติอาหารเย็นผมไม่ทานอาหารเย็นผมไม่ทานแต่บางทีเพื่อนฝูงอะไรบางที
2: มีบ้าง
3: เครื่องดื่มบ้างเล็กๆน้อยๆ
4: ค่ะ
2: ก็กินอาหารที่เรากินบ่อยๆครับมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับกินพวกไหนกินมันๆเยอะไหม
3: มื้อเช้าเนี่ยผมกินเป็นโปรตีนเพราะผมคนออกกำลังกายผมวิ่ง42กิโลแต่ว่าตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนมาวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายถอยเลยก็วิ่งเหยาะๆเล่นๆเช้าๆแล้วก็มื้อเที่ยงนี่ผมก็กินอาหารปกติแต่บางทีก็กินหมูพะโล้บ้างกินไอ้พวกปลาบ้างอะไรประมาณนั้น
2: แหละแสดงว่าออกกำลังกายน้อยลง
3: ครับผมแต่ร่างกายนี่น้อยลงเพราะว่าจากตั้งแต่ฉีดวัคซีนมานี่ผมถอยเลยร่างกาย
2: โอเคเชิญอาจารย
4: ์ค่ะก็ลองดูค่ะขิงมะขามป้อม
3: ครับครับ
4: กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นช้อยเอาไว้เนาะคือแคปซูลเพกาหอมใบภูเบศแคปซูลเพกาหอมใบภูเบศเนี่ยจะเป็นเพกาผสมขิงกระชายในเม็ดเดียวกันจะเป็นยาติดร้อนบำรุงกำลังได้ดีค่ะ
2: กินร่วมได้ไหมกินสองอย่างได้ไหม
4: ได้แต่ต้อง
2: แยกมื้อ
4: ต้องพิจารณาดูว่าจะร้อนไหนหรือเปล่า
2: อ๋อโอเ
4: คค
3: ่
4: ะ
3: จะผม
4: ก็ลองชงดูก่อน
2: ก็แนะนำว่าเป็นลองตัวนี้ก่อน
3: ผมจะลองตัวที
2: ่ไอ้มะขามป้อมขิงก่อน
3: ลองดูไประยะหนึ่ง
2: โอเค
3: อาจารย์แนะนำว่าไปแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหม
2: ครับสั่งซื้อได้เลยครับ
3: ครับผม
2: สั่งซื้อได้ทางใน Shopee Lazada น่าจะมีแล้วล่ะนะหรือเสิร์ชหาก็ดูก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ได้แล้วแต่สะดวก
3: โทรเบอร์นี้เหรอ
2: โทรต้องโทรไปที่ฝ่ายขายไพพูเบทนะครับจดเบอร์ไว้ครับ
3: ครับครับ
2: 02
3: 02
2: แล้วก็02
3: 02
2: 877
3: 877
2: 10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อ2อ่ะฝ่ายขายต่อ2เขาจะมีบอกไว้ต่อ1ต่อ2ต่อ3ไปไหนก็ทำตามที่นั้นเราต้องการฝ่ายขายก็น่าจะเป็นต่อ2ครับลองคุยกับฝ่ายขายให้เขาส่งได้ครับส่งถึงที่เลย
3: อ๋อได้อันนี้สั่งพรุ่งนี้ก็ได้ใช่มั้ยวันนี้น่าจะเป็น
2: วันหยุดฝ่ายขายเปิดมั้ยเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจ
4: พรุ่งนี้น่าจะเปิดค
2: ่
4: ะ
2: ลองโทรดูก่อนเนาะ
3: คร
2: ับ โอเคผมก็ไม่แน่ใจขอโทษทีฮะครับผม
3: ขอบพระคุณมากมากครับอาจารย
4: ์ค่ะค่ะ
3: ครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครับเป็นทางเอ๊ะอาจารย์ออกกำลังกายมันช่วยลดไอ้ LDL ไหม
4: ช่วยได้
2: ช่วยได้นะ
4: ก็ระบบเผาผลาญ
2: ใช่โอเคครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะจากกรุงเทพ
2: เชิญเลยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาพอดีอายุ70นะคะ
2: 70ทั้งแจ๋ว
5: ก็น้ำหนัก46
4: ค่ะ
5: แล้วก็กินยาประจำมียาความดันกับไขมันลดไขมันแล้ววันนี้มีอาการปวดไอ้นั่นน่ะเสียดตรงใต้นมสองข้างอ่ะอาจารย์เสียดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะมันแต่มันลำคาญนะมันแต่ว่ากดแล้วไม่เจ็บนะอาจารย์กดแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันเหมือนเฉียดแต่เหมือนเรากินอะไรอีกทีแต่ว่าเคยเป็นกดไหลย้อนไม่เป็นสาเหตุอะไรทานข้าวก็ทานตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะอาจารย์แล้วกลางคืนก็ไม่ทานอะไรตอนนี้ยังปวดอยู่เลยเป็นชั่วโมงนะคะอาจารย
4: ์มีค่ะคือมันก็มองได้สองอย่างนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนกันแน่ที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นพวกกล้ามเนื้อคือเราไปยกของหนักหรือนอนผิดท่าหรือเปล่าอันนี้มักจะเจ็บเวลาขยับคือหมายก็ว่าค่าขยับก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเคยมีประวัติเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะไอ้โรคในท้องเนี่ยค่ะก ดไหลย้อนกระเพาะพวกเนี้ยค่ะก็ทำให้เสียดบริเวณที่เล่ามาได้ค่ะ
5: ค่ะแล้วนี้ทานยาแอนคามินชันได้ไหมคะอาจารย
4: ์ลองกินยาขับลมดูนะคะว่าถ้ามันได้เลอได้อะไรออกเนี่ยมันจะค่อยยังชั่วไหมนะคะแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วดีขึ้นก็กินต่อจนหายแต่ถ้ามันดูท่าแล้วไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะเราก็อาจจะไปเจอหมอหน่อยให้เขาช่วยตรวจดูวินิจฉัยค่ะ
5: อ๋อค่ะอาจารย์แล้วบริเวณเรายืนขึ้นแล้วเราขย่งขาเนี่ยแล้วสึกจะเลอขึ้นอะเลอตีขึ้นลมตีขึ้นอย่างนี้เกี่ยวกันไหมคะ
4: เกี่ยวนะ
5: มันเล
4: ยก็แสดงว่ามันมีลมจุกเสียดที่ตีขึ้นมาข้างบนยอดอกอะค่ะ
5: ค่ะ
4: แบบอาการแบบนี้กินยาหอมดีนะ
5: ยาหอมกินแล้วทำไม่หายเทพจิตไม่
4: หายเหรอยาหอมอะไรอะคะ
5: ยาหอมของเทพจิตค่ะ
4: ไม่ต้องกินยาหอมลิตรอุ่นค่ะแบบเนี้ยค่ะ
5: อ๋อลิตรอุ่นล่ะคะอาจารย
4: ์ค่ะ
5: ทานยาไอ้นั่นน่ะยาหอมหรือขมิ้นชันดีคะ
4: กินร่วมกันได้แต่ถ้ายาหอมต้องเป็นยาหอมนวโกฏจะแก้ลมจุกแน่นลมจุกเสียดยาหอมเทพจิตมันเย็นไปค่ะ
5: อ๋อล่ะค่ะเย็นไป
4: ค่ะไม่เหมาะกับ
2: โรค
4: ใน
2: ท้องไม่ตรงกับโรค
5: ไอ้ยาหอมของอะไรนะไอ้อะไรนะอินทจักรใช่ไหมคะ
4: อินทจักรหรออินทจักรก็พอได้อยู่แต่มันจะร้อนกว่านะว่ากดหน่อยนึงนะคะลองชงดูสักครึ่งช้อนชาดูก็ได้ค่ะคล้ายๆกันแหละแต่ร้อนกว่าน้ำอุ่น
5: ชงกันน้ำอุ่น
4: ใช่ค่ะ
5: ไอ้นั่นยาหอมไม่นั้นไม่มีที่อาจารย์บอกอะนะว่ากดไม่มีวันหลังต้องซื้อมาติดไว้นะ
4: มันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตัวอินทจักรจะมีพิกัดเบญจกูลที่มันเป็นยาร้อนเยอะกว่ากันหน่อยนึง
2: มีอินทจักรอยู่ไหมล่ะ
5: มีค่ะมี
2: นี่ก็ลองได้นี
5: ่ลองอาจารย์ถ้าเกิดมันไม่หายเราก็ทานไอ้นั่นขมิ้นชันต่อได้ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: โอเคเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณบรรลุมด้วยนะ
2: คร
5: ับ
2: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ต้องระวังด้วยนะอย่ากินอาหารเยอะอย่ากินอาหารอิ่มครับโอเคครับต่อเลยเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
6: จะถามคุณหมอว่าเออยอดกระทบโรคเนี่ยมันทานแก้อะไรได้บ้างคะ
4: มันมีฤทธิ์คลายกังวลช่วยนอนหลับค่ะ
2: เด่นตรงนี้แหละคลายกังวลช่วยหลับสบายขึ้น
6: ไม่เห็นพม่าแถวบ้านเขาเก็บไปทานกันเราเขาว่ามันทานได้ด้วย
4: แต่ต้องต้มให้สุกนะมันมีไซยาไนด์หน่อยๆนะคะ
2: ครับควรให้สุก
6: ทั้งหนวดทั้งไรนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
2: ยอด
4: เขาจะใช้ตัวยอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องคือผลิตภัณฑ์ในเมืองนอกมันมีชานะคะถ้าใช้ดิบเนี่ยมันจะมีพวกไซยาไนด์อยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะปวดท้องปวดหัวขึ้นไส้ได้เพราะนั้นก็ลองกินแบบน้อยๆผ่านความร้อน
2: กินสุกกินสุกแนะนำให้กินสุก
6: ก็จะไม่การ
2: แต่กินสุกไม่เป็นไรครับกินสุกไม่เป็นไรครับฮะ
6: อ
2: ันนี้เป็น
4: ก็ใส่แกงลงแกงเลียงอะไร
2: ก็ใส่กันเยอะครับกินกันเยอะ
6: อ๋อ
2: ก็
6: คงเคยเห็นพม่าเขากิน
2: ถ้าเราอยากจะคลายเครียดนอนหลับดีขึ้นลองดูได้ครับถ้ามีปัญหาก็ลองดูได้ครับมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อด้วย
6: รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะขอบพระคุณมาก
2: โอเคครับผมจำไม่ได้เคยกินนานมากแล้วอ่ะสมัยเด็กๆโตขึ้นมาแล้วไม่หาไม่ค่อยได้แล้ว
4: ค่ะ
2: เชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับการฟังอยู่ครับฮัลโหล
7: ค
2: ุ
7: ณหมอครับปรึกษาที่ดูครับคุณหมอ
4: ค่ะ
7: คือมีสมุนไพรที่ว่าชะลอการเสื่อมของไตคุณหมอ
4: ชะลอการเสื่อมของไตตอนนี้ไตระยะไหนแล้วคะ GFR เท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ
7: 63
2: 63
4: ย BFR อยู่ที่เท่าไหร่คะ
7: อะไรนี่ครับ
4: ค่าการกรองของไตทราบตัวเลขไหมคะ
7: ไม่ทราบคุณหมออ
4: ่าแต่ทราบแค่ระยะเน
2: า
4: ะ
2: ระยะก็ไม่รู้ใช่ไหมระยะไหน
7: แจ้งมา
2: ว่าระยะไหน
7: ว่าระยะที่2
2: เออ
4: ไม
2: ่
4: ต
2: ้
4: องกังวลหรอกค่ะคนไข้คะ
2: 2เอง
4: ก็คือไตมันมี5ระยะเนาะระยะที่1ก็คือระยะปกตินะระยะ1เนี่ยไม่ใช่โรคไตระยะ2ก็คือมันเริ่มเสื่อมเล็กน้อยซึ่งไตอ่ะมันก็เสื่อมได้ตามอายุค่ะมันถดถอยได้แต่ทีนี้วิธีการชะลอเนี่ยคือไตมันเป็นหน่วยกรองเส้นเลือดฝอยอ่ะคือเลือดมันไหลผ่านเส้นเลือดเล็กๆในหน่วยกรองไตอ่ะเราก็ดูแลหลอดเลือดเราให้ดีเช่นเราอย่าให้มีน้ำตาในเลือดเยอะคุมความดันในเลือดไม่ให้สูงให้ปกติคนไข้มีโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรแบบนี้ไหมล่ะคะ
7: ขอไม่มีเคยเป็นไขมันแล้วก็กินยาแล้วก็ปกติแล้วคุณหม
4: อก็คือ
7: แล้วก็มีตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือเป็นไอรอยต่ำคุณหมอกินยาประจำอยู่
4: ก็ตามอายุฮอร์โมนไทรอยบางทีพออายุมากขึ้นมันจะทำงานได้ด้อยลงค่ะก็กินยาเสริมไปหมอเขาก็จะตรวจติดตามค่าไทรอยให้มันอยู่ในช่วงปกติไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับไตเนาะส่วนเรื่องไตก็ไม่ต้องกังวลค่ะอย่ากินหวานอย่ากินเค็มไม่ซื้อยากินเองสีสัวโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดลดอักเสบพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรจริงๆมันก็ไม่มีโดยตรงอะนะคะก็เน้นกินพืชผักธรรมชาติเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเลือดลมมันไหลเวียนดี
2: อะไรนะ
4: ได้
7: กล้วยได้ไหมผลไม้พวกกล้วย
2: ได
7: ้ไปน้ำว่าก
4: ินได้คือพวกผลไม้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะซึ่งคนไข้ไตระยะ4ระยะ5นุ่นถึงจะต้องคุมโพแทสเซียมระยะ1 2 3เนี่ยแทบ3เจอบางคนที่ต้องคุมแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าช่วงผลไม้หน้าผลไม้เนี่ยคนไข้ระยะ3อาจจะเจอบ่อยหน่อยแต่ว่า1 2เนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมายกล้วยก็กินวันละผลกินบ้างหยุดบ้างไม่ต้องกินทุกวันก็ได้
2: ใช่
4: ใช
2: ่ครับ
7: ถ้ากินมากไม่ได้ใช่ไหมค
4: ุ
7: ณหมออ
4: ะไรนะคะ
7: กินมากไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือผมทำสวนกล้วยหอมแล้วก็มะม่วงก็ถึงหน้าแล้วดูปลาก็กินเยอะวันนึงกินเยอะคุณหมอ
4: คือถ้ามันเยอะมากมันก็มีโอกาสที่แร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดจะสูงนะแต่ถ้าไตเรายังดีหรือเสื่อมเล็กน้อยมันก็ยังขับออกได้ตามปกติถ้ามันสูงมากๆเขาก็กลัวเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติอะไรพวกนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไตยังดีอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วก็กินพอดีอ่ะสิมันอย่าไปกินเยอะ
2: พยายามหักห้ามบ้างช่วงฤดูมันก็โอเคกินอย่าไปเยอะเกินไปนะครับหักห้ามใจบ้าง
7: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
4: จริงโพแทสเซียมเนี่ยทำให้ร่างกายเราคุมความดันได้ดีด้วยนะคะ
2: มีประโยชน์
4: ใช่ค่ะ
2: แต่ต้องกินให้พอดีระยะ2ก็เพิ่งเริ่มเองไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ไม่ให้มันมากกว่านี้ก็ดีที่สุดนะครับ
4: ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
7: ครับ
2: สวัสดีครับต่อครับท่านที่รออยู่เชิญเลยครับครับถามได้เลยครับอาจารย์ฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังทางวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์พูดทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุครับฮัลโหล
8: ฮัลโหลจ
2: ้
8: า
2: เชิญเลยครับ
8: สวัสดีเจอคุณบุญโลมคุณหมอ
4: ค่ะ
8: อยากขอถามเบอร์หน่อยจ้ะเบอร์เมื่อกี้ที่ซื้อยา
2: อ๋อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไพโพเบตใช่ไหม
8: จ้ะพี่ยาชงอ
2: ่
8: ะ
2: จด
8: ไม่ทัน
2: จดไม่ทันใช่ไหม
8: จ้ะ
2: มีประกาศหรือยังจ้ะ
8: ไม่มีเลยแล้วเราจะจำเอา
2: แน่ใจนะ02
8: อะไร
2: 02 02 02จำได้แล้วใช่ไหม
8: จ้ะ
2: 877 02-02-877-10 ท่องไว้เลยครับคืนนี้เข้าฝันแน่นอน
6: 02-02-02-877-10
2: ถูกต้องครับมันเบอร์อัตโนมัตินะแล้วก็กดตามที่เขาบอกกดตามที่เขาบอกเขาจะบอกว่า1ต่อไปนั่น2ต่อไปนี่3ต่อไปนู่นของเราเนี่ยต่อฝ่ายขายเป็นต่อ2อ่า
6: 0287อะไรนะ0202คือมี
2: 0202877
6: โอ877
2: 10 102-02-877-10
6: ขอบคุณจ
2: ้
6: า
2: ท่องไว้โชคดีครับท่องไว้0202-877-10นะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท
9: ์นิ้วกลางมันปวดไปฉีดยามาแล้วก็ไม่หายปวดกำก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะคุณหมอ
2: เป็นนิ้วล็อกป่ะหมอบอกเป็นนิ้วล็อกหรือเปล่า
9: เขาก็ว่านิ้วล็อกแต่เคยฉีดเนี่ยในนิ้วนางฉีดสองเข็มอ่ะหายแต่นิ้วกลางนี่ฉีดไม่หายค่ะ
2: ฉีดมากี่วันแล้วครับ
9: ฉีด
2: ไม่ได้ยินครับฉีดมากี่วันแล้วครับ
9: เดือนกว่าแล้ว
2: เดือนกว่าแล้วหมอนัดว่าไงนัดไปเจออีกเมื่อไหร
9: ่หมอเขาบอกว่ามันฉีดเกิน3เข็มไม่ได้เอ็นมันจะย
2: ุ่
9: ย
2: ใช่ใช่สเตียรอยด์มันทำให้เอ็นยุ่ยโอเคแล้วอยากให้อาจารย์อาแนะนำนะโอเค
4: ค่ะก็ใช้กระดูกไก่ดำลองพ่นบ่อยๆนะคะหรือว่าน
2: วด
4: ถ้าให้ดีกลางคืนใช้เป็นยาน้ำมันนวดค่ะ
2: แ
4: ล้วก็แช่น้ำอุ่นก็คือตอนเย็นที่เราจะอาบน้ำอ่ะเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหรือพอจะต้มน้ำได้เนาะก็เอาใส่กะละมังนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนะใส่เป็นพวกสมุนไพรลงไปต้มก็จะดีนะพวกมะกรูดตะไคร้ขิงข่าอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกเครื่องต้มยำอะค่ะก็จะทำให้น้ำที่เราจะแช่มือมันมีตัวยาที่มันจะช่วยคลายปอกหุ้มเอ็นนะคะเสร็จแล้วก็แช่สัก 5-10 นาทีเนาะอย่าเอาร้อนจัดนะเอาลองแตะๆให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วพอก่อนจะนอนเนี่ยใช้น้ำมันนวดคึงเนาะถ้าว่างๆก็ไปหามะกรูดเผาหรือเป็นไข่ต้มก็ได้มาคอยคึงๆประเด็นคือเราจะทำให้

0: เราไม่ไหวจริงๆอะค่ะอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัด
1: ค่ะใช่สุดท้ายคือผ่าตัดลองเลยครับลองนวดลองแช่น้ำอุ่นลองนวดทำทุกวันดูดิวันละ 2-3 รอบ 2-3 รอบมีเวลาทำเลยแล้วก็
0: แล้วต้องพักการใช้มือด้วยนะ
1: ใช่พักการใช้มือด้วย
2: ไอ้นี่ละชัดเลยน่ะ
1: ไม่พักไม่หาย
2: พริกแกงต้องหั่นพริกแกงขายทุกวันเลย
1: เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายครับ
0: หยุดเลิกทำได้ไหมล่ะ
1: โอเคมันจะหมดเวลานะก็เอาไปประยุกต์ปรับปรุงนะเพื่อต้องลดทำไมได้ต้องลดการใช้นิ้วของเรานะงั้นก็ไม่หายขยันนวดด้วยนะขยันนวดขยันแช่น้ำอุ่นนะครับโอเคครับ
2: ได้จะใช้
1: หมอนอะไรนะไม่ได้ยินแล้วโอเคอาจารย์อาครับหมดเวลาครับส่งอาจารย์อาเข้านอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาครับข่าวสัญญาณข่าวมาแล้วฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับช่วงนี้มีความสุขนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขโดยว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศ

0: ไทยอริตาขวัญแสนสุขรายงาน
1: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ37โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ80ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจะทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจ.ถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วง1ปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Digital First and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบรรเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

าธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตามเวลา17:10 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณเรียกว่าธรรมะก่อนนอนนะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะโยมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานดีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านหน้าที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นะนำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นอนดึกกำลังฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนเราก็มีความสุขสวัสดีตลอดมาทั้งวันนะวันนี้คืนนี้เราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้เสริมสร้างบุญบารมีเกิดแต่การฟังเทศฟังธรรมเขาเรียกว่าภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการภาวนาญาติโยมจะนั่งฟังเทศหรือจะนอนฟังเทศในยามค่ำคืนก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีกับตนเองในยามค่ำคืนอย่างนี้ด้วยและญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสวัสดีในการสัญจรไปมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทางแห่งความสวัสดีเนี่ยความสวัสดีโดยทั่วไปก็หมายถึงความดีและความงามความโชคดีมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างสูงสุดก็หมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปเลยทีเดียวนะเราชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งถึงพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนะแต่การที่เราจะถึงนิพพานได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราตั้งใจกันอยู่แล้วส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของที่สูงเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนาข่มเกลากิเลสของเรามันเบาบางไปเรื่อยๆนะก็จะทำใหเรานั้นถึงที่หมายได้แต่ในปัจจุบันนี้เราก็สร้างสุขด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมค่อยๆชำระล้างอกุศลให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราบ้างนะก็จะดีนะอย่างเช่นก่อนหลับก่อนนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำให้จิตใจสบายอย่าไปทุกข์กับชีวิตจนเกินไปญาติโยมนะตลอดทั้งวันเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเราก็พักผ่อนในยามค่ำคืนให้มันสบายผ่อนคลายด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านตำรับตำราถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทำรายงานส่งครูบาอาจารย์แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะต้องใช้เวลาการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ใช้เวลาเทอมต่อเทอมเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บปั๊บวันเดียวสำเร็จมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนพอเรียนจบตามหลักสูตรแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราไปถึงหรือไม่อย่างไรก็คือวัดผลประเมินผลอย่างเมื่อ
วานก่อนที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็มีการประกอบพิธีซ้อมรับปริญญานะก็มีนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตทั้งที่เป็นสมณเณรรวมไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นี่ก็ไปร่วมในพิธีซ้อมรับปริญญากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นรุ่นพี่ว่างั้นเถอะเป็นนิสิตรุ่นพี่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่วิทยาลัยเขตจังหวัดสุรินทร์นะก็เรียน4ปีนะ5ปีฝึกปฏิบัติศาสนกิจจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะต้นสังกัดก็คือช่วยงานพระศาสนาและเมื่อวานก็ได้สนับสนุนโรงทาน1โรงทานนะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมให้กับรุ่นน้องได้มีกำลังใจนะนั้นโยมญาติทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อความสวัสดีในวันข้างหน้าแม้การปฏิบัติธรรมก็เช็คเช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมกันไปน่าจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายนะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลนะความสวัสดีนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยต่างก็มุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าความสวัสดีนะก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลตามที่ทุกคนนะพึงปรารถนาทุกคนก็หาไม่มันก็มีประสบความสำเร็จบ้างมันก็ไม่สำเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เกิดความร่ำรวยบางคนนี่ขยันหาญาติโยมหามาได้มากมายแต่รักษาไม่เป็นนะแล้วก็ใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็หาตลอดชีวิตไม่มีเงินสะสมไม่มีเงินเก็บอันที่จริงนั้นนะญาติโยมการแสวงหาแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนั้นนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะหามาก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่ามีเก็บบ้างมีเหลือใช้ในยามจำเป็นบ้างก็จะดีแต่ถ้าใช้วันต่อวันเนี่ยไม่มีหลักประกันให้กับตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมหรือความสวัสดีของคฤหัสถ์ญาติโยมในเบื้องต้นที่เราทุกคนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรียกว่าเราทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขแบบคฤหัสถ์ญาติโยมนะญาติโยมอยู่แบบผู้มีเรือนเราก็หวังความสุขแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มีทางให้พวกเราได้เดินมีเข็มทิศให้เราได้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเช่นว่า1สุขเกิดแต่การมีทรัพย์2สุขเกิดแต่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์3สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็4สุขเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าประกอบการงานที่ไม่มีโทษนั้นเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไรก็ต้องมีได้ด้วยการขยันหาในญาติโยมนะหามาได้เราก็จับจ่ายใช้สอยนะเรียกว่าสุขเกิดจากการที่เราจับจ่ายใช้สอยเข้าของเงินทองที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือตามกำลังที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้นั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็คำนึงถึงรายรับคำนึงถึงรายจ่ายแล้วก็คำนึงถึงรายเหลือบ้างแบบนี้มันจะพอดีนะเรียกว่าอย่าให้มันจ่ายเกินมีให้มันมีพอที่จะเหลือบ้างนะจับจ่ายใช้สอยบ้างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาอย่าให้มันลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการของโยมผู้มีอายุจะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็ตามแต่ถามว่ามันก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่รู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือใช้จ่ายเกินตัวนั้นตรงนี้ก็ให้ญาติให้โยมพุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็หาได้จ่ายเป็นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยถ้าคนเราไม่เป็นหนี้มีไม่มากแต่มันก็อยู่ได้นะเดือนหนึ่งนี่มันก็อยู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินใช้อะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมามากมายถึงได้มากแต่มันก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็การงานที่เราทำต้องไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าเราทำมาหากินโดยสุจริตนะเราได้เงินได้ทองมาด้วยอาชีพที่สุจริตแบบนี้ดี
แต่ถ้าเราได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำมาค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีญาติโยมนะผิดกฎหมายด้วยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนั่นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยทำมาหากินในทางที่สุจริตก็แล้วกันนะญาติโยมบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในทานนะส่วนมากเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ฟังเทศน์ฟังธรรม

ก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเคารพระเบียบวินัยก็คือศีลและให้รู้จักพัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีก็คือภาวนานะนั้นกับการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับการที่เราจะไปทำมาหากินโดยทุจริตเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราต้องการความสวัสดีหรือต้องการความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าใช้คุณธรรมในทางศาสนานะประกอบสัมมาอาชีพนะอยากรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักรักษาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตก็สำคัญนะแล้วก็ต้องฉลาดในการใช้ด้วยให้มันพอดีจึงจะร่ำรวยหากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนะญาติโยมไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้นะบุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำจึงจะสำเร็จผลได้นิยมนะอันความร่ำรวยนั้นเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ชั้นใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้เราก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นในญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้อยู่4อย่างด้วยกันนะก็คือปัญญาทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลเนี่ยที่ปรารถนาความสวัสดีก็พึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้แหละญาติโยมนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีที่จะก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนเองอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะโดยที่ไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะโดยมีอธิบายให้โยมญาติทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะกับการที่เราเนี่ยจะผ่านพบกับความสวัสดีที่แท้จริงนะหนึ่งก็คือว่าปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างไรปัญญาก็คือความฉลาดนะความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนญาติโยมนะเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากการเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างนะปัญญาที่จะเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นกุศลอยู่3อย่างหนึ่งก็คืออายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมถึงวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตนะด้วยอาชีพที่สุจริตในอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี่ยญาติโยมมีอยู่ฉันใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้หวังความสงบสุขในชีวิตประจำวันก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ให้เกิดมีในตนเพราะปัญญานั้นในญาติโยมจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการสร้างปัญญาเราจะสร้างด้วยอะไรนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญา

ปัญญาเกิดจากการพัฒนานะเราฟังเทศฟังธรรมก็พัฒนาปัญญาเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเมื่อคนเรามีสติมีปัญญาแล้วสามารถที่จะนำตัวเราเนี่ยให้พบกับความสวัสดีได้แต่ถ้าปราศจากปัญญาดำเนินชีวิตยอมที่จะผิดพลาดนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะเราฟังเทศฟังธรรมเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เพื่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วเราสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะพึงมีในชีวิตเราได้หรือช่วยกันป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมนะทางสื่อออนไลน์สื่อทีวีก็แล้วแต่เรามักจะพบเห็นปัญหามากมายนะบางทีก็ปัญหากับคนใกล้ตัวอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเราต้องระวังตัวเรานะใช้ปัญญาที่เรามีเอาปัญญาแบบวิถีพุทธนี่แหละป้องกันอันตรายที่จะพึงมีในวิธีการต่างๆนะด้วยการที่เรารู้เท่ารู้ทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะต้นตอของเวรกรรมที่ทำให้สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่สงบสุขไม่มีความสวัสดีในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่4เหตุด้วยกันนะโยมพิจารณาตามก็แล้วกันว่า1แย่งที่กันทำมาหากิน2แย่งถิ่นกันอยู่3แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็4แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะสังคมที่ไม่สงบสุขสังคมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะที่ใดๆในโลกนี้ก็เพราะเหตุทั้ง4อย่างนี้แหละญาติโยมหากจะแก้ต้องแก้ด้วยคุณธรรมนะโยมนะด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเห็นโทษภัยจากการกระทำนั้นๆนะทุกคนจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ตนพวกพ้องหรือหมู่คณะของตนเป็นที่ตั้งควรที่จะหันหน้าเข้าหากันสมานสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรทำตัวให้เหมือนกับน้ำที่มุ่งสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะน้ำมันสอนคุณธรรมเราอยู่ทุกวันนะญาติโยมแต่คนมักไม่คำนึงถึงน้ำในส่วนนั้นจึงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำน้ำนั้นเนี่ยใครเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดยกไม้ขึ้นมาก็หารอยแตกแยกไม่เจอเนี่ยมันสอนวิชาความสมานสามัคคีหรือวิชาปรับตัวแก่เราได้สอนให้เรารู้รักและก็สามัคคีให้มีไมตรีต่อกันมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอักจนบุคคลจะสุขอย่างไรนี่เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เตือนจิตเตือนใจคนไทยเอาไว้นั้นในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันความสวัสดีก็จะไม่เกิดความสงบสุขก็จะไม่มีนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาที่เรามีดำเนินชีวิตให้เกิดความสวัสดีให้ได้นี่คือเหตุผลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของความสวัสดีจะเกิดมีได้ด้วยปัญญาประการที่2นั้นน่ะญาติโยมความสวัสดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งก็ความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้มีความกล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นนะแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีความเพียรจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งนะที่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยญาติโยมจะเป็นผู้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้ที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะอย่างมั่นคงได้
โดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคลืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจําใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนั้นญาติโยมความเพียรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมหลายๆคนในหลายท่านก็ยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่นะไม่ยังไม่หลับไม่นอนญาติโยมที่ทำงานกะกลางคืนหรือเฝ้าเวรยามก็แล้วแต่นะฟังรายการธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีความเพียรแล้วเพียรไม่เถอะญาติโยมเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอย่าไปเพียรในทางที่ผิดๆก็แล้วกันบางคนเนี่ยอดตลับขับตะนอนดื่มสุรายาเมาอดตลับขับตะนอนเที่ยวเตร่เฮฮาหามรุ่งหามค่ำแบบนี้เพียรไหมก็เพียรนะแต่ว่ามันเป็นเพียรไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะบางทีบางครั้งก็เพียรเล่นเกมจนดึกดื่นอะไรต่างอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาลูกหลานที่อยู่ในวัยที่ยังหนุ่มยังสาววัยรุ่นอะไรประมาณนี้อาจจะอดทนในการเล่นเกมอยู่นอนดึกอะไรต่างนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะแต่โยมญาติทั้งหลายที่พักผ่อนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมจบธรรมะก่อนนอนเที่ยงคืนกว่าๆเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาแล้วก็ฟังคติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันญาติโยมหลังจากที่เราได้ทำงานวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยวันพรุ่งนี้เช้านะเราก็ไปร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าวันที่5ธันวา5ธันวามหาราชแม้พระองค์จะทรงสวรรคตไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันทำความดีอีกหนึ่งวันนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในช่วงเช้านี้ก็จะไปร่วมในพิธีที่สนามฟุตบอลนะก็วันเกี่ยวกับวันที่5นี่แหละนะพร้อมกับลูกเนนไปรับบิณฑบาตอาหารแห้งจากญาติจากโยมนะอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนถ้าเราเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีความดีก็จะเกิดนะเมื่อความดีเกิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะเกิดมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะเปรียบผลตามที่เราต้องการนะนอกจากความเพียรที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วโยมญาติทั้งหลายต่อมาก็คือความระมัดระวังตัวนะเป็นทางแห่งความสวัสดีเช่นเดียวกันอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยการระมัดระวังนะไม่ให้พลั้งเผลอสติไม่ให้ผิดพลาดโดยความก็คือให้เรามีสติกำกับตัวตลอดเวลาเ
พราะว่าความระวังตัวนี้จะเกิดมีและมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดนะความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังในสามทางคือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะสงบมากในญาติโยมถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถควบคุมได้ในญาติโยมอวัยวะเหล่านี้นะก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราควบคุมได้เรามีสติกำกับตาเราให้มันดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์จมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่มันมีประโยชน์ลิ้นก็กินทานในสิ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีต่อร่างกายมือเท้าเราก็นำไปทำการทำงานนำไปสร้างสิ่งที่ดีงามมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเอามือเท้าของเรานะไปประหัตประหารบุคคลอื่นไปทำมาหากินในทางทุจริตอันนี้ก็ไม่ดีเอาปากเราไปนินทาว่าร้ายชาวบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นไปในทางที่ดีก็เราต้องมีสติความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีหากควบคุมไม่ได้และญาติโยมระมัดระวังไม่ดีก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไว้ไม่ได้ความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะเกิดมีตามมานั่นก็ต้องมีสตินะโยมนะสำรวมกายระวังกายของเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เอาศีลมาเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตระวังกายดีก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครเนี่ยญาติโยมนะนี่แหละระวังกายนะต่อมาก็คือระวังวาจานะก็คือควบคุมนะคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ปากและก็คำพูดก็จะนำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ในญาติโยมปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เราได้เดือดร้อนนะทุกวันนี้ญาติโยมการพูดการจาอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังก็มีเครื่องบันทึกมากมายนะยิ่งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลรวดเร็วอย่างปัจจุบันเนี่ยพูดอะไรที่ไหนอย่างไรคนที่อยู่ไกลๆก็รู้หมดญาติโยมนั้นเมื่อเรานะมีสติระมัดระวังในการพูดการจานะภัยต่างๆจะไม่เกิดมีนะพระผู้ดำเนินรายการเองนำเสนอหลักธรรมในยามค่ำคืนหรือแม้แต่ในช่วงคติธรรมประจำวันในช่วงเช้าก็ตามในญาติโยมก็พยายามนะที่จะให้มีสติในการดำเนินรายการมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะไม่อยากให้กระทบกับบุคคลอื่นก็จะนำเสนอแต่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมเนี่ยได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำมาเสนอผ่านรายการนะข่าวการบ้านการเมืองข่าวของคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีผ่านสื่อต่างๆก็ให้ญาติโยมไปติดตามเอาผ่านสื่อต่างๆก็แล้วกันส่วนช่องทางในช่วงนี้รายการธรรมะก่อนนอนซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง 5:00 ถึง 6:00 เนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สาระในทางศาสนาอาจจะเติมข้อคิดเห็นไปบ้างก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยญาติโยมฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็หมายเลข0866531417นะโยมนะ0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมที่ญาติโยมนั้นได้แสดงความติชมมานะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์หลักธรรมคำสอนในทางศาสนานะเพื่อที่จะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมใช้วาจาไปในทางที่ดีไปในทางที่สวัสดีนะมีโอกาสไปเทศโปรดญาติโยมในงานบุญต่างๆเนี่ยนะบทโดยเฉพาะการเทศบนธรรมาสน์ใช้เวลาเทศก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่ก็มีสตินะญาติโยมนะนำเสนอยิ่งญาติโยมฟังหน้าธรรมาสน์ไปแล้วเนี่ยนะก็ชื่อว่าโยมก็ต้องการหวังที่จะฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆฟังที่ก่อให้เกิดบุญฟังอะไรที่มันเกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญาโยมก็หวังนะส่วนมากก็ไปเทศงานศพงานบุญอาทิบุญกฐินก็ผ่านมาแล้ว
ช่วงนี้ก็มีงานศพมีงานอัฐิหรือมีงานบุญเทศมหาชาติให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองนะก็เลยบ้านหนองค่ายไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะถึงบ้านหลุมปุ๊กนะในงานบุญของคุณพ่อเอกบารัมนะโดยมีคุณแม่สำเภาบารัมเจ้าภาพแล้วก็ลูกหลานก็ใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเต็มๆนะญาติโยมนะญาติโยมก็ฟังดึกดื่นอย่างไรโยมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเราต้องการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องการเกิดสติเกิดปัญญาและต้องการบุญนั้นผู้ที่จะสื่อสารนี่ก็ต้องมีสตินะผู้ที่สื่อสารก็จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะเพื่อความสวัสดีของตนเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวัสดีของญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะโดยเฉพาะโยมเจ้าภาพที่นิมนต์ไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจบุญแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงแล้วก็ให้เผลอเป็นต้นจนเกินไปนะอย่าไปให้รักหลงจนเกินไปมีสติหน่อยนะคือถ้าจะรักก็ขอให้มันพอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติโกรธแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตของเรานะความระวังใจเนี่ยญาติโยมสำคัญมากใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะญาติโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยจะสำเร็จเลยนะแต่ถ้าใจไม่สู้แต่ถ้าใจไม่เอาเนี่ยแหมใครจะขยันขยอยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละญาติโยมนะกองเชียร์เนี่ยเชียร์มากเลยส่วนผู้เล่นเองเนี่ยใจไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเกมแข่งขันนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมฟังเทศฟังธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนั้นเราก็ต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี้ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามนะของคนทั่วไปบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานนะมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนั้นโยมญาติทั้งหลายการสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกทางหนึ่งนะโยมนะอันความเสียสละเนี่ยก็คืออาการที่จิตใจมีเมตตาการุณเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางนิยมนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแก่กันและกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนสังคมพุทธเราเนี่ยญาติโยมเราให้ความสำคัญในเรื่องของทานศีลภาวนาทานมันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องการความรักให้เกิดมีในสังคมในชุมชนก็ต้องรู้จักให้ก่อนถ้าไม่รู้จักคำว่าให้ความรักก็จะไม่เกิดความสามัคคีก็จะไม่ตามมานั้นความเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการกระทำที่เราชาวพุทธนี่ปฏิบัติกันมานมนานเรื่องของการเสียสละสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินบุญพระป่าบุญเทศมหาชาติหรืองานบุญฉลองยศตำแหน่งเนี่ยจะมีญาติมีโยมชาวพุทธไปออกโรงทาน
ก็เพื่อให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีและบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธนั้นเนี่ยมีความเสียสละเริ่มจากความเสียสละวัตถุแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันแล้วก็สละกิเลสเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสละมาอย่างต่อเนื่องนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมนะญาติโยมก็สละเวลาฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่ต้นของรายการมาจนถึงในขณะเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเช่นเดียวกันนะญาติโยมสาธุชนยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีแก่เรานั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเสียสละอารมณ์ที่มีดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันจะทำให้มีความสวัสดีมีความสมัครสมานสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะความสละสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นนี้ญาติโยมเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภโกรธหลงให้มันหมดได้ผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างใจก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดและเกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงมากมายเรียกว่าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวคนก็คบเราเราก็มีเพื่อนนะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจก็บรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมเพราะไม่รู้จักสละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีในใจออกเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้คนเรานั้นเนี่ยมีใจเน่าเสียมีอารมณ์บูดบึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเราเนี่ยนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนอนกลิ่นเหม็นก็ย่อมโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในญาติโยมท่านแบ่งออกเป็น3ก็คือว่าเสียสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านย่านเดียวกันขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือนะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีรักษาสายใหญ่สายสัมพันธ์ให้ระวังกันไว้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามฉุกเฉินต่อมาก็คือสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยเราก็สละเพื่อมนุษยธรรมนั้นสรุปก็คือว่าการสละก็คือการรู้จักแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนะโยมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเท่าทํานองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะยังความเข้าใจให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนว่าการที่คนเราจะดำเนินชีวิต
ให้ถึงความสวัสดีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางที่ดีเป็นทางแห่งความสวัสดีอยู่4ประการนะจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในตนแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันนี้ประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้อย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวอันนี้อย่างหนึ่งนะจะต้องมีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4อย่างเนี้ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากแล้วก็เร็วได้หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนอกจากสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการนี้แล้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้บรรลุถึงความสวัสดีได้สมในพุทธภาษิตที่ว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำรวมระวังและความเสียสละโดยประการทั้งปวงเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ปรารภพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์วันหนึ่งออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งกินเนื้อแล้วไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งในขณะที่เดินกลับถ้ำได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทางสุนัขจิ้งจอกนะจึงขออาสาเป็นผู้รับใช้พญาราชสีด้วยความกลัวตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนพญาราชสีอย่างอิ่มหนำสำราญมันมีหน้าที่ขึ้นยอดเขาไปดูสัตว์ที่จะเป็นอาหารแล้วกลับมาบอกพญาราชสีว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้ออย่างโน้นเนื้ออย่างนี้นายท่านจงแผดเสียงเถิดพญาราชสีก็จะไปจับสัตว์เหล่านั้นพญาราชสีก็จะไปจับสัตว์นั้นเนี่ยมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้แต่กระทั่งช้างก็เอามาครั้นเวลาผ่านไปหลายปีสุนัขจิ้งจอกชักกำเริบเกิดความคิดขึ้นว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์มีสี่เท้าเหมือนกันเหตุใดจะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฆ่าช้างเป็นอาหารกินเนื้อเองแม้แต่พญาราชสีก็เพราะอาศัยเราบอกว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่างๆได้ต่อแต่นี้เราจะให้พญาราชสีพูดกับเราบ้างนะได้เข้าไปหาพญาราชสีแล้วบอกเรื่องนั้นแม้ถูกพญาราชสีพูดเยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามคงเศร้าซีอยู่เช่นนั้นเองพญาราชสีเมื่อไม่อาจที่จะห้ามมันได้ก็รับคำให้สุนัขจิ้งจอกนอนในที่นอนของตนแล้วก็คอยดูช้างตกมันที่เชิงเขาพบแล้วก็กลับมาบอกสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสลัดกายมองทิศทั้ง4หอนขึ้น3ข้ามวิ่งกระโดดเข้าไปงับช้างหวังที่ก้านคอช้างกลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างนะช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนกะโหลกหัวเนี่ยแตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองแล้วเยี่ยวราดรถบนร่างของสุนัขร้องกำปนาดร้องกำปนาดเข้าไปป่าพญาราชสีเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่ามันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าถูกทำลายซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ว
วันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินกำลังความสามารถของตนนั้นหยุมญาติทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้นำของผู้อื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำบุคคลอื่นได้คุณธรรมในส่วนนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้หลักแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักหมายถึงเป็นผู้ดุจเสานะมีเอาไว้เพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะพึ่งพิงอิงอาศัยกับทั้งมีไว้เพื่อยึดถือเป็นหลักคือแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางการศึกษาย่อมมีหลักสูตรในทางการปกครองย่อมมีหลักยึดเช่นหลักครอบครัวหลักบ้านหลักเมืองเป็นต้นบุคคลผู้เป็นผู้หลักนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องมีคุณธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างกับทั้งเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนหวั่นไหวหากไม่มั่นคงหนักแน่นโยกโครงเอ็นไปเอ็นมาไม่เที่ยงตรงก็คงเข้าตำราที่ว่าหลักปักเลนหรือเมื่อขานบนเบี้ยวขานล่างก็เอ็นดังนี้ส่วนคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นผู้ได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเภทชาติวุฒโธผู้ใหญ่โดยชาติวัยวุฒโธผู้ใหญ่โดยวัยและคุณวุฒโธผู้ใหญ่โดยมีความรู้และทรงคุณธรรมนั้นผู้ใหญ่ทั้ง3ประเภทนี้ย่อมเป็นที่เคารพนอบน้อมนับถือกล่าวคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอุปการะอำนวยความสะดวกในกิจการทั่วไปและให้อาวาสคำแนะนำพร่ำสอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขที่พึงประสงค์และดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมสาธุชนทั้งหลายพรหมวิหารธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขามีใจเป็นกลางวางเฉยในเมื่อล่วงเลยความรักความเมตตาความพลอยยินดีไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงปฏิบัติได้บุคคลผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดังที่ได้กล่าวมาจัดได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้นำคนนะผู้นำนั้นจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในชั้นแนวหน้านิยมนะเหตุว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นบุคคลผู้ใหญ่อย่างแบบหรือตัวอย่างย่อมเกิดมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตทางใจก็เป็นมโนสุจริตทำพูดคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจารีตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนำตนนำคนแล้วก็นำงานให้บรรลุถึงวุฒิความเจริญวิรุณหิความงอกงามเวปุละความไพบูลย์เป็นลำดับไปในการนำตนนั้นในโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นผู้นำนั้นเนี่ยจำต้องมีคุณธรรมเป็นส่วนเฉพาะ6ประการนะในคุณธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างคืออดทนอันดับแรกเลยอดทนเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีคุณธรรมคือความอดทนในการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็คือความเป็นผู้ตื่นนะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นรู้เท่าทันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะต่อมาก็คือการลุกขึ้นหมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทำงานตามหน้าที่ในที่นี้ก็หมายถึงความขยันหมั่นเพียรนะเรียกว่าเอาธุระในการงานในหน้าที่ของตนนะไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยปละละเลยต่อมาก็คือมีความจำแนกแจกจ่ายความหมายอันดับต้นก็คือบุคคลผู้เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องแจกแจงจำต้องจำแนกแจกจ่ายคำสอนโดยชี้แจงแนะนำพร่ำสอนพร่ำแนะให้รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาก็คือความเอ็นดูความรักความปรารถนาดีต่อมาคือการเห็นการดูการเห็นกับการดูเป็นลักษณะของตาเห็นเป็นลักษณะของตานอกดูเป็นลักษณะของตาในเรียกว่าตานอกคือตาเนื้อตาในก็คือตาปัญญาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์
ลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝัน

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการฟังสบายสไตล์สวท.บุรีรัมย์เวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพากาวิรัมทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยโคตรประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อพรสำรวมจิตตลอดทั้งญาติโยมบ้านสวายสอตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเครื่องศพคุณพ่อพรสำรวมจิตเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่25กรกฎาคมนั้นเนี่ยจะเดินทางไปเทศปุจฉาวิสัชนาที่บ้านหนองกระทุ่มตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ในพิธีทำบุญฉลองอัฐิคุณพ่อศรีคุณแม่ปทุมมาบานโพจะไปเทศเวลา 8:30 นาทีสมาชิกรายการทราบข่าวก็อย่าลืมไปร่วมบุญฟังธรรมโดยทั่วกันนะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 0866531470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญนั้นในยุมยัดทั้งหลายวันที่25กรกฎาคมที่วัดไผ่น้อยตำบลหลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพหลวงพ่อพระอธิการบุญไทยสุนทโรอดีตเจ้าวาดวัดไผ่น้อยตำบลหลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมศิษยานุศิษย์ใกล้ๆทราบข่าวก็ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจหลวงพ่อพระอธิการบุญไทยโดยทั่วกันนะโยมนะเวลา 12:00 นเป็นต้นไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาใกล้ที่จะถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาถือโอกาสบอกกล่าวเชิญชวนโยมญาติทั้งหลายเตรียมพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมนะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาซึ่ง2วันนี้เราพุทธศาสนิกชนเราได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทุกๆปีที่ผ่านๆมานะวันอาสาฬหแล้วก็วันเข้าพรรษาล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนมีความตั้งใจที่จะสละเวลาไปร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของความเป็นพุทธมามกะชนก็คือเราชาวพุทธธรรมโมสุจินโนสุขาวหาติแปลว่าพระธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นั้นตรงนี้ชัดเจนว่าใครก็แล้วแต่โยมถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมมีความเข้าใจในความจริงของชีวิตชื่อว่าเรานั้นจะได้รับความสุขจากการปฏิบัติซึ่งพระพุทธภาษิตบทนี้ชี้ถึงผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีหรือไม่มีความตั้งใจผลที่ได้ก็จะกลับไปในทางที่

ที่ตรงกันข้ามนะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมกล่าวสั้นๆก็คือการปฏิบัติหน้าที่นะญาติโยมที่ตื่นมาในยามเช้ากำลังฟังคติธรรมประจำวันอยู่ในขณะนี้มีบทบาทหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้นนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะธรรมดาบุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้ญาติโยมต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดต้องทำตามฐานะเพศและก็วัยของตนเองนั้นโยมญาติทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรมเราอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นำหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์นะแล้วก็มีความสุขตามที่เราพึงประพฤติปฏิบัติได้ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นต้นว่าเราเป็นบุคคลที่รู้จักประมาณรู้จักพอก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขได้นะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักพอความทุกข์ก็จะมีแก่เราอยู่รำไปนั้นฝากญาติฝากโยมว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อนั้นสาธุชนทั้งหลายคำว่าประมาณในที่นี้หมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่ว่าความพอดีคำว่าพอดีเป็นคำย่อการกระทำพอกับดีของงานเนี่ยก็คือทำพอดีพอดีกับพอเพียงนะมีความหมายเป็นอันเดียวกันกล่าวคือทำพอเพียงเพื่ออยู่เพื่ออุปโภคบริโภคนะดังพระราชดำรัสที่ตรัสถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายถึงเรื่องเศรษฐกิจพอดีนั่นเองนั้นเราท่านทั้งหลายพอดีกับพอเพียงถ้ามีอยู่ในตัวเราเราก็จะไม่ทุกข์นะจะไม่มีคำว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างก็พออยู่พอกินแล้วนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ใครการกระทำที่เป็นไปพอกับดีเนี่ยเรียกว่าทำพอดีอย่าให้มันหย่อนดีก็แล้วกันอย่าให้มันเลยดีกินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีจ่ายพอดีเศรษฐกิจก็พอเพียงนะความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันนะความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อไม่อยากทุกข์นะจึงควรที่จะพยายามสร้างความพอดีสร้างความมีให้มันพอแล้วก็สร้างความพอให้มันมีนะความเป็นผู้รู้จักพอดีในการแสวงหามันก็จะไม่ทุกข์นะมันไม่เลยเถิดจนเกินไปนะแล้วก็รู้จักรักษาและในการใช้จ่ายทรัพย์ก็นับว่าประเสริฐแล้วเพราะมันมีความพอดีอยู่ในนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียก็เป็นความพอดีหรือพอเพียงแต่ถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีก็เป็นความไม่พอดีแล้วก็ไม่พอเพียงเราก็จะเป็นทุกข์เองนะนั้นเราก็ต้องพิจารณาถึงความพอดีกับพอเพียงในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยอยู่แบบพอดีอยู่แบบสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์นะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ใครด้วยความพอดีกับความพอเพียงนั้นนะญาติโยมตามความหมายสั้นสุดก็คือการที่เรารู้จักประหยัดซึ่งความเป็นอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าประหยัดได้ก็ดีญาติโยมแม้ว่าจะมีบัตรสวัสดิการคนจนแม้ว่าจะมีโครงการหลายๆอย่างที่ภาครัฐก็จัดให้มาถึงแม้ว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือในโครงการต่างๆนะแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราไม่รู้จักประหยัดเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นมีความทุกข์ได้นั้นความประหยัดก็ดีแล้วซึ่งความประหยัดเนี่ยโดยใจความก็คือการรู้จักยับยั้งหรือระมัดระวังยั้งความต้องการในทางที่เกินความพอดีถือความพอควรเป็นสำคัญพยายามหักใจไม่ให้ยอมคล้อยไปตามความอยากหรือความต้องการอันความประหยัดนั้นในญาติโยมมีหลักหลายอย่างแต่ในที่นี้ก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณา2ประการก่อนก็คือประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพย์นะประหยัดเวลาประหยัดทรัพย์ก็ถือว่าประหยัดเหมือนกันนะโยมนะมันก็มีความสำคัญอยู่ประหยัดเวลาก็ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของเวลาอย่าปล่อยปละละเลยชีวิตของตนเองจนเกินไปเพราะเวลาของชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนในญาติโยมนั่นก็เรียกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ทุกเวลานาทีมีค่าและก็มีความหมาย
ยิ่งเวลากับชีวิตด้วยแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายมันไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเรายังมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้คนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครบอกได้ทายถูกนั้นประหยัดเวลาก็คือทำหน้าที่ของเราให้เต็มเวลานะมีหน้าที่อะไรทำงานในวันหนึ่งเวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงก็ให้เต็มที่กับหน้าที่นั้นเพราะวันเวลามันก็คร่าชีวิตเราไปกับเวลาไม่ได้หมายความว่าเวลามันจะไปเฉพาะแต่เวลาเท่านั้นยังคร่าเอาความหนุ่มความสาวของเราเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงกันไปด้วยนั้นประหยัดเวลาก็มีปริศนาอยู่ให้เราได้พิจารณาตามอยู่ว่าพญายักษ์ตนหนึ่งนามีในตาสองข้างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่นะกินสัตว์ทั่วปฐพียักษ์ตนนี้คืออะไรนะมีคำเฉลยอยู่ว่ายักษ์ตนนี้ก็คือกาลยักษ์นี่แหละซึ่งหมายถึงเวลาวันเดือนปีตาสองข้างก็คือข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมนะ12ปากก็ได้แก่เดือนหนึ่งมี12เดือนนะฟัน30ซี่หมายถึงเอาเดือนหนึ่งหมายถึงเอาหนึ่งหมายถึงเอาเดือนหนึ่งมี30วันกินสัตว์ทั่วปฐพีก็หมายถึงกลืนกินชีวิตสัตว์ไปทั่วทั้งแผ่นดินนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็หลีกไม่พ้นกาลยักษ์นั้นการเวลาเป็นสิ่งที่บั่นทอนนะลักตอนชีวิตเราไปทีละนิดทีละนิดในขณะที่เราหลับนะวันเวลามันก็คร่าชีวิตเราไปเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังมีสืบต่อยังมีโอกาสตื่นมาทำหน้าที่นะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีโอกาสตื่นมาประกาศศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังกันนะในยามเช้าๆอย่างนี้ก็ชื่อว่ายังมีบุญนะโยมญาติทั้งหลายได้ตื่นมาทำหน้าที่ของตนก็บ่งบอกให้รู้ว่ายังมีบุญแต่ว่าการเวลาก็คร่าวัยของเราไปทีละนิดทีละหน่อยนะเราก็สังเกตดูกันแล้วกันเมื่อวันคืนล่วงไปหาใช่ว่าจะล่วงไปแต่วันคืนเท่านั้นนะญาติโยมก็ยังบั่นทอนอายุของคนเราให้สั้นเข้าไปอีกนะขณะเดียวกันความแก่แล้วก็ความตายก็คลืบคลานเข้ามาทุกระยะทุกระยะนะเมื่อบุคคลมาหลงเพลินประดับแต่ร่างกายทุกวันคืนและคืนดื้อถือรั้นว่าเป็นของเราตลอดไปจะได้ประโยชน์อะไรเล่าแต่ผู้มีปัญญาจึงไม่ควรที่จะปล่อยการเวลาเนี่ยให้ล่วงไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์อาชีวกิจมาตะปังควรเร่งรีบบำเพ็ญกิจที่ควรทำคือทำบุญคุณงามความดีเสียแต่ในวันนี้โกชัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจจะตายวันนี้ก็ย่อมได้จึงไม่ควรประมาทในเวลาจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาเพราะเวลาเป็นของมีค่าและมีอำนาจอยู่ในตัวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ต่างๆนานานั้นโยมญาติทั้งหลายคุณค่าของชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีความสำคัญอยู่ที่การประหยัดเวลาเรียกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะไม่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และก็ให้เหมาะสมกับกาลเทศะรู้จักเสียดายเวลาที่มันจะผ่านไปโดยไม่ยอมให้เวลาหมดเปลืองไปเปล่านะกล่าวคือใช้เวลาเป็นวิชาความรู้เป็นคุณงามความดีเป็นทรัพย์สมบัติไม่ควรให้เวลามันเปลืองไปโดยการเสียวิชาความรู้นะเสียคุณงามความดีเสียทรัพย์แล้วก็เสียโอกาสเสียความเจริญก้าวหน้านะเพราะเราไม่ทำอะไรแข่งกับเวลาหรือว่าเราไม่พัฒนานะปล่อยให้เวลามันผ่านไปเปล่านะนั้นโยมญาติทั้งหลายเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้นะวันเดือนปีมันผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาหาเราได้ดุจเดิมนั้นคุณค่าคือการที่เรารู้จักพัฒนาชีวิตในปัจจุบันนะถ้าหากว่าเรานึกถึงแต่อดีตแล้วก็มองไปถึงแต่อนาคตไม่พัฒนาปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่เจริญนั้นอดีตที่ผ่านไปก็ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงต้องคำนึงถึงปัจจุบันให้มันมากถ้าเราทำปัจจุบันดีอดีตก็จะดีอนาคตก็จะสดใส
เมื่อทำปัจจุบันดีก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีด้วยนั้นจงทำปัจจุบันให้มันดีนะผู้ที่รู้จักคำว่าประหยัดเวลาย่อมเห็นคุณค่าของเวลาว่าเป็นเงินเป็นทองวันนี้วันเดียวก็ดีกว่าวันพรุ่งนี้สองวันดังนั้นจึงควรรู้เรื่องของเวลารู้ค่าของเวลาแล้วก็รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะเพราะไม่มีคุณค่าอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการประหยัดเวลานะโยมนะและไม่มีความเสียหายอะไรที่จะใหญ่โตเท่ากับการเสียเวลาอย่าให้มีคำว่าสายเกินไปหรือว่าสายเกินแก่เพราะโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าเวลาและวารีมิได้มีที่คอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมตามเวลาก็ไม่ช้านะญาติโยมนะตื่นตรงเวลาเราก็ได้รับประโยชน์ตามเวลาแต่ถ้าหากว่าเราตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยเราคอยวาสนาวันเวลามันก็ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากวันเวลานั้นนั้นเวลาเป็นของมีค่าชีวิตเราก็เป็นไปตามเวลานี่แหละนะความเกิดแก่เจ็บตายนะหรือว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยตอนที่ยังมีลมหายใจก็ตรงที่ว่าเราเห็นคุณค่าของเวลานั่นเองนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากประหยัดเวลาแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากญาติฝากโยมช่วยกันประหยัดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประหยัดทรัพย์เนี่ยบางคนหาได้เยอะก็จริงอยู่แต่ว่าประหยัดทรัพย์ไม่เป็นนะเรียกว่าเป็นบุคคลที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะเราไม่รู้จักคำว่าประหยัดสาธุชนทั้งหลายประหยัดทรัพย์ความจริงเนี่ยมนุษย์หญิงชายที่อุบัติมาในโลกเนี่ยไม่มีทรัพย์สินสมบัติติดตัวมาเลยบุคคลมาหมั่นขยันหาในภายหลังแล้วก็รักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการประหยัดการขยันหากินทำให้ทรัพย์เกิดขึ้นเป็นรายได้แล้วเนี่ยจำกัดรายจ่ายให้พอควรแก่รายได้ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยจนเกินไปรายได้เหมือนหนึ่งยาบำรุงธาตุรายจ่ายคล้ายกับยาระบายถ้ารายจ่ายมีมากนะได้มาเท่าใดก็จ่ายไปหมดเท่านั้นก็จะกลายเป็นยาถ่ายที่ร้ายแรงว่างั้นส่วนรายเหลือเหมือนหนึ่งยาบำรุงหรือยาย่อยอาหารบุคคลผู้บริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่หามาได้จะต้องรู้จักประหยัดตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนากล่าวคือรู้จักหาทรัพย์ใหม่รู้จักบูรณะทรัพย์เก่ารู้จักรายได้นะที่ควรเก็บรู้จักตั้งรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรและก็พอเพียงนะเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เล็งเห็นแต่เพียงความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยความฟุ่มเฟือยนะเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นาแล้วก็มีการมีงานทำดังที่คำโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าใช้หนี้เก่าให้เขากู้ทิ้งลงเหวฝังดินไว้อันนี้ก็เป็นหลักการที่เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองได้คำว่าใช้หนี้เก่าใช้จ่ายทรัพย์สนองบุญคุณของบิดามารดาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาก็เป็นการใช้หนี้เก่านั้นเราอย่าลืมใช้หนี้ตรงนี้ด้วยกันและกันอยู่ดีมีสุขก็อย่าลืมสองตายายที่เฒ่าชราแก่ชรานะบางคนก็ดูแลบางคนก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนี้เป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้บิดามารดาลำบากในยามเฒ่าชราแก่ชรานึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่เสียสละพ่อแม่ไม่ดูแลเราก็คงไม่รอดนะนั้นตอนนี้นั้นเนี่ยใครที่มีพ่อแม่นั้นใครที่พ่อแม่ยังอยู่กับเราก็อย่าลืมทำหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาที่ดีก็แล้วกันไม่ต้องรอถึงตอนที่วันที่ท่านจากไปค่อยมาร้องห่มร้องไห้ค่อยไปจัดอาหารไว้ที่หน้าโลงศพถึงตอนนั้นเคาะโลงให้แตกอย่างไรท่านก็ไม่สามารถที่จะลุกมากินได้เพียงแต่ว่าทำตามประเพณีเท่านั้นถ้าจะให้ดีก็สนองคุณท่านตอนที่ท่านยังอยู่กับเรานี่แหละเรียกว่าใช้หนี้เก่าต่อมาก็คือให้เขากู้
จ่ายทรัพย์เลี้ยงลูกหลานเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วเขาก็จะได้สนองคุณไม่สูญเปล่าก็คือส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนแม้จะหมดจะเปลืองบ้างแต่พ่อแม่ก็ยอมเสียตรงนี้นะเท่ากับว่าให้ลูกหลานได้ลงทุนชีวิตลงทุนในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรียนจบมีการมีงานทำก็ถือว่าเป็นกำไรของพ่อแม่ที่ลูกหลานเนี่ยได้มีอนาคตที่สดใสพ่อแม่ก็สบายใจแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขต่อมาทิ้งลงเหวก็คือใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตบริโภคแล้วไม่คงอยู่เหมือนกับทิ้งลงเหวก็คือทรัพย์สมบัติเนี่ยที่เราได้มาก็จ่ายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราบ้างนะมันจะให้เงินทองเขาจะให้เงินทองคงเหลือดังเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้นะนั้นการอยู่การกินก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกับเราทิ้งลงเหวมันไม่เต็มสักทีญาติโยมเพราะมันลึกมันใหญ่นะชีวิตเราแม้จะมีประมาณนี้ก็ต้องกินทานทุกวันมันไม่อิ่มแต่จะกินไปถึงไหนก็วันที่เราตายนี่แหละถึงตอนนั้นก็หยุดกินแล้วนะนั้นในระหว่างที่ดำรงตนอยู่ก็อย่าตระหนี่กับตนเองนะเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหรือใช้จ่ายทำนู่นทำนี่มากมายแต่เราก็อย่าไปตระหนี่กับการดำรงชีวิตกันแล้วกันเพราะเราอยู่สุขสบายได้ก็ด้วยการรับประทานอาหารหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เยียวยารักษาชีวิตเราก็จะอยู่ได้นะนี่ก็สิ้นเปลืองบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นการรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในโลกใบนี้ให้นานๆต่อมาก็คือฝังดินไว้จ่ายทรัพย์ทำบุญเพราะบุญทำแล้วไม่สูญหายมีปกติติดตามเหมือนกับเงาติดตามตัวเราไปบุคคลผู้ครองเรือนจะมีความสุขสงบอบอุ่นมีความรักมีความมั่นคงได้เพราะความมีทรัพย์ความไม่มีหนี้สินความไม่มีโรคแล้วก็ความเป็นอยู่ที่พอดีใน4ประการนี้เพียงแต่ขาดทรัพย์อย่างเดียวความสุขความอบอุ่นความรักก็จะแตกหักขาดสะบั้นทันทีเพราะความมั่งมีความมั่งคั่งจะมีคนห้อมล้อมคนยากความยากความจนมีแต่คนแหน่งหนีนะด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ครองเรือนจึงควรที่จะมีมัตตัญญุตาธรรมนะก็คือคำว่ารู้จักประมาณรู้จักประหยัดนะดุจคลังออมสินคอยเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมไว้เป็นกำลังเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวนะเป็นทุนหนุนนำทำมาหากินสร้างฐานะให้อุ่นหนาฝาคั่งมีสุภาษิตสอนหญิงเตือนใจอยู่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปความได้ว่าความเป็นผู้รู้จักประหยัดคือการตัดความต้องการที่เกินพอดีพอควรยับยั้งหักห้ามใจให้อยู่ในความพอดีพอควรเป็นแนวปฏิบัติความเป็นผู้รู้จักประหยัดจึงจะอำนวยผลที่น่าปรารถนาเช่นมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินมีหลักฐานมั่นคงพึ่งตนเองได้ในคราวขัดสนช่วยเพื่อนบ้านได้ในคราวจำเป็นได้ช่วยชาติและมีโอกาสบำเพ็ญบุญเป็นเครื่องอุ่นใจในชีวิตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้ที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ในช่วงเช้าจะมีการประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยพระท่านเนวินชิดชอบและครอบครัวตลอดทั้งคณะของท่านนะถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มารับต้นเทียนพรรษาโยมญาติทั้งหลายจะไปร่วมอนุโมทนาบุญก็ไปได้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปและวันนี้เช่นเดียวกันพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศมหาชาติประจำปีที่วัดจอมสุทธาวาสบ้านขว้าวตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะสมาชิกรายการทราบข่าวเข้าไปร่วมบุญฟังธรรมนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอให้ญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้

มหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.75 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาชวนไปขึ้นเครื่องบินแต่เช้าเลยนะครับไปพร้อมๆกับคุณตินฤทธิชัยคดประโคนและผมธัญญาประวันรำครับในรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เช้าวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เผลอแป๊บเดียวนะจะสิ้นเดือนอีกแล้วท่านฟังครับรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับสวัสดีไปยังท่านฟังที่เป็นผู้ร่วมจัดรายการกับผมนะครับคุณสุเทียนทองคำครับแม่ฝนตกยังไงคงจะออกกำลังกายไม่ได้มั้งฝนตกทั้งคืนเลยนะครับคุณบรรเทาสำราญใจนี่คนนี้ก็ร่วมจัดรายการนะครับคุณบุญเรียนจะไปไหนแต่เช้าเลยคุณบุญเรียนเนี่ยแม่จะไปจัดอาหารถวายพระหรือถวายโยมเนี่ยแล้วก็หลายท่านนะครับที่ติดตามผ่าน Facebook Live สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่ฟังทางหอกระจายข่าวที่ท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยเปิดให้ฟังกันนะครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งตื่นมาแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศที่เช้าวันนี้เนี่ยอากาศครึ้มด้วยเหตุผลที่ว่ามีฝนตกเกือบทั้งคืนครับท่านผู้ฟังหนักบ้างไม่หนักบ้างก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาหลายที่รอน้ำครับหลายที่ก็บอกว่าก็กำลังพอดีอ่ะนะก็เป็นเรื่องของภาคเกษตรนะครับที่ข้าวก็ต้องการน้ำเป็นเรื่องปกตินะครับรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ช่วงวันเสาร์เป็นรายการสดนะครับมาเติมเต็มข้อมูลบางเรื่องเนี่ยท่านฟังรู้ละเพราะเวลาเราพูดเรื่องของสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มันเชื่อมโยงไปในทุกระบบนะครับเช่นการทำงานควบคู่กันกับกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กันไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าบางเรื่องนั้นผมต้องเติมเต็มเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเวลาพูดเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยท่านผู้ฟังต้องนึกถึงว่าเวลาคนไทยเกิดมาเนี่ยจะมีเลข13หลักแล้วในเลข13หลักนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่านที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยนะครับประมาณ3สิทธิ์ใหญ่ๆนะ3สิทธิ์ใหญ่ๆนะท่านฟังสิทธิ์แรกคือสิทธิ์ตามเค้าเรียกว่าสิทธิ์ของข้าราชการนะสิทธิ์ราชการราชการก็คือคนที่ไปสอบและไปได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับครูหมอตำรวจทหารคือภาคข้าราชการเราเนี่ยมันเยอะนะครับก็ประมาณสัก6ล้านกว่าคนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิ์ราชการสิทธิ์เนี้ยเวลาเขาเจ็บเขาป่วยหรือว่าเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลคือไปรับบริการเนี่ยก็จะมีทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังในระดับประเทศเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยนะครับเขาก็จะไปดูแลรักษาสุขภาพของเขาเองแล้วก็กรมบัญชีกลางก็จะเคลียร์การเงินการทองตรงนั้นให้นะครับนี่คือสิทธิ์แรกสิทธิ์ที่สองครับเป็นสิทธิ์ที่ลูกหลานคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเราเนี่ยรู้จักกันดีก็คือสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะนะครับที่คนไปใช้สิทธิ์ไปใช้แรงงานแล้วเขาจะถูกหักไว้นะครับก็ประมาณสัก 5% นะครับหรืออาจจะต่ำบ้างสูงบ้างนะครับอาจจะไม่เกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ 5% เขาทำงานได้100บาทเขาจะถูกหักไว้5บาทแล้วรัฐบาลก็สมทบมาอีก 5% คือ5บาทแล้วนายจ้างเขาก็จะสมทบมาเข้ากองทุนนี้อีก 5% หรือว่า5บาทเนี่ยนะผมตีว่าพูดกันง่ายๆคือ100บาทเนี่ยนะครับมันจะมี3ส่วนที่คนที่มีสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยเอามากองไว้เขาเจ็บเขาป่วยเขาไปรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิ์อื่นๆเนี่ยเขาก็จะได้รับการดูแลในวงเงินที่เขามากองไว้คนนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าเขาประกันตัวของเขาเองนะท่านผู้ฟังครับไม่เหมือนราชการราชการเนี่ยคือไปใช้สิทธิ์ฟรีกรมบัญชีกลางก็คอยตามจ่ายให้นะครับส่วนประกันสังคมเนี่ยเขาจะจ่ายของเขาเองส่วนหนึ่งนายจ้างให้ส่วนหนึ่งรัฐบาลให้ส่วนหนึ่งเป็น3ส่วนมารวมกันนะครับนี่คือสิทธิ์ประกันสังคมแต่ผมมาบอกมาเล่าทุกเช้าวันเสาร์และ
ช่วงที่มีโอกาสทุกโอกาสก็คือว่าด้วยเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพบางคนเรียกสิทธิ์บัตรทองบางคนเรียกสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาเรียกกันว่าสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพกันดีกว่านะครับเพราะมันเป็นกฎหมายกฎหมายนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2545มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับและก็คนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเยอะมากนายเยอะมากเลยราชการก็ส่วนหนึ่งประกันสังคมประมาณ10ล้านกว่าคนนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าสิทธิ์บัตรทองเกือบทั้งหมดเลยนะครับประมาณ40กว่าล้านคนเนี่ยของคนไทยของประเทศไทยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเกิดมามีเลข13หลักแล้วสิทธิ์ของคนไทยมีมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะสิทธิ์ในการดูแลสุขภาพการไปตรวจรับการรักษาดูแลพยาบาลวันนี้มาเติมเต็มข้อมูลว่าด้วยเรื่องของท่านผู้ฟังที่อาจจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิทธิ์เวลาท่านเกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่ามาพักหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยท่านฟังครับจะมีว่าด้วยเรื่องของอุบัติเหตุเยอะเลยอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุอื่นๆนะครับวันนี้จะขอเติมเต็มคล้ายๆว่าทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะเรื่องเดิมนั่นแหละแต่เพียงแค่มาเล่าย้อนกลับไปให้ท่านผู้ฟังที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์ของผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยได้รู้ว่าวันนี้คนที่มีรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์พวกนี้ต้องไปทำเขาเรียกว่าทำพรบ.นะครับเพราะพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากท่านฟังครับผู้ประสบภัยเหตุจากรถมีคำถามเลยว่าพอประสบเหตุปั๊บเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยจะฟรีเลยไหมนี่มันมีคำถามอย่างเงี้ยคำว่าฟรีคือรักษาฟรีทำแผลฟรีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยหนักเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลฟรีหรือเปล่ามันมีคำถามเหล่านี้เยอะเลยเขาก็จะย้อนกลับถามท่านผู้ฟังเลยนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ของท่านมีพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถซึ่งมันมีทั้งภาคบังคับและก็ภาคเพิ่มเติมภาคสมัครใจมันมี2 ส่วนนะครับภาคบังคับกับภาคสมัครใจแต่ที่ผมเชิญชวนตลอดเวลาและก็เชิญชวนบอกเล่ากันบ่อยๆก็คือเรื่องของภาคเรียกว่าภาคบังคับดีกว่านะนะเพราะคนที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จะต้องมีพรบ.นะบางคนบอกไม่ได้ต่อเลยบางคนบอกว่าพรบ.ขาดแต่ว่าไปต่อทะเบียนแล้วเนี่ยไม่ได้ต่อพรบ.อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของผู้ประสบภัยจากรถท่านฟังครับวันนี้ไปโรงพยาบาลท่านจะได้รับการเซ็นให้รับการรักษานะครับขั้นตอนที่หลายคนยังนึกไม่ถึงหรือว่าบอกว่าต้องจ่ายเงินเองทำไมต้องจ่ายเงินเองในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของการรักษาฟรีเช่นคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอะไรประมาณเนี้ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้ประสบเหตุจากทางรถไม่ว่ารถยนต์รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์พวกนี้เนี่ยการประสบภัยจากรถเนี่ยมันจะเป็นว่าด้วยเรื่องของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองนะถ้าเกิดว่าท่านไปทำประกันไว้ซึ่งเขามีวงเงินที่ให้ท่านไปรักษาในกรณีที่ท่านมีกฎหมายหรือว่ามีพรบ.อยู่ในรถของท่านเนี่ยซึ่งยังไม่หมดอายุเนี่ยในวงเงิน 30,000 บาทถ้าเกิดว่าคุณเจ็บป่วยแล้วคุณหมอรักษาพยาบาลวงเงินมากกว่า 30,000 บาทนั่นแหละครับถึงใช้สิทธิ์บัตรทองฟรีได้จำไว้นะครับคนที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วก็ไปรักษาพยาบาลเวลาคุณหมอรักษาบางทีเจ็บป่วยเล็กน้อยล้มแค่แขนถลอกหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยอาจจะใช้เงินไม่ถึง 30,000 เนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าคุณต้องใช้จ่ายเองนะ อะไรประมาณเนี้ยถามว่าใช้จ่ายเองแล้วเนี่ยไปเบิกเงินคืนได้ไหมตอบว่าได้ครับแต่ท่านต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับเช่นมีรูปถ่ายคู่กรณีไปแจ้งความไว้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกประจำวันไว้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเวลา
เกิดอุบัติเหตุก็จะมีการแจ้งการช่วยเหลือด่วนก็คือทาง1669เนี่ยนะถ้ามีการโทรศัพท์เขาก็จะรีบนำคนป่วยคนเจ็บเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนส่วนการดำเนินการทางคดีนั้นเราก็ต้องมีการแจ้งความนะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ไม่ว่าจะท่านจะถูกหรือผิดอะไรเนี่ยมันยังพิสูจน์ปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้หรอกนะครับเพราะบางทีนั้นสติสตางเวลาเกิดเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันคิดอะไรไม่ค่อยออกหรอกนะครับตุ้มตามมาก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับว่าท่านฟังที่มีรถทุกวันนี้รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่เยอะครับแต่ก็ยังมีเยอะเช่นกันคือไม่ต่อพรบครับท่านผู้ฟังครับไม่ไปต่อนะบางทีขาดบางทีลืมอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นความจำเป็นซึ่งผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะแล้วก็ท่านก็ต้องสงวนสิทธิ์ของท่านเอาไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุมันมองไม่เห็นวันนี้รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ก็เลยมาบอกมาเชิญมาชวนท่านฟังที่มีรถยนต์รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์เรานี่แหละลองดูนิดหนึ่งไหมว่าพรบของท่านเนี่ยหมดอายุหรือว่าขาดอายุหรือยังเพราะว่า1ปีมันจะต่อครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะลองดูนิดหนึ่งเจอคนที่ทำงานโรงพยาบาลเนี่ยเขาเล่าหลายเคสเลยนะครับพอไปถึงโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยถามหาพรบถามหาประกันอะไรพวกเนี้ยจะตอบแรกเลยคือไม่รู้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านี่คำแรกเลยที่คุณหมอท่านบอกก็เลยเอามาแจ้งมาเตือนกันในรายการเนี้ยในช่วงเช้าวันเนี้ยมาบอกมาเล่ากันอย่าลืมนะครับว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะถามเรื่องราวเหล่านี้ก่อนแต่ถามแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ญาติหรือว่าพี่ๆน้องๆเราก็ควรจะรู้เพราะบางทีเขามีเทคนิคนะคนที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาจะถ่ายพรบถ่ายทะเบียนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นคู่มือเนี่ยถ่ายเป็นสำเนาใส่ไว้ในรถนะก็จะไปตำรวจก็อาจจะดูอาจจะเห็นตรงนั้นก็เป็นได้นะครับหรือว่าเราก็ไปแจ้งไว้ยิ่งดีเลยไว้ในรถเนี่ยมันสะดวกนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะได้ดูเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นเรื่องของการประสบภัยจากรถเนี่ยมันมีความจำเป็นเชื่อมโยงกันนะครับไม่ได้ตุ้มตามไปปั๊บรักษาฟรีเลยไม่ใช่จะสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์บัตรทองเหมือนกันนะครับท่านฟังไม่ได้บอกว่าเฉพาะสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์30บาทเท่านั้นนะบอกว่ามีอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยจะรักษาฟรีได้ก็ต่อเมื่อรักษาเกินวงเงิน 30,000 บาทนะครับเกินวงเงิน 30,000 บาททั้งสิทธิ์ราชการสิทธิ์ประกันสังคมเหมือนกันแหละนะเพราะฉะนั้นท่านดูเรื่องของพรบในรถจักรยานยนต์ของท่านหรือรถยนต์ของท่านด้วยเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้มีความรู้สึกว่าโอ้อย่างน้อยๆเลยเราก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ต้องดำเนินการให้รวดเร็วนะครับเช่นการแจ้งเหตุนะถ้าเห็นปุ๊บปั๊บก็1669ก่อนจากนั้นก็แจ้งทางตำรวจนะไปบันทึกประจำวันไว้ก็ว่ากันไปตัวผู้ประสบเหตุเองอาจจะไม่ได้แจ้งหรอกครับแต่ญาติเราเนี่ยเวลารู้เราก็ค่อยไปแจ้งก็ยังไม่สายนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจเขาจะมีหน้าที่รับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันเชื่อมโยงกับค่ารักษาพยาบาลไอ้ที่พูดเนี่ยก็คือโยงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลบางคนถึงกับต้องเสียชีวิตอะไรประมาณเนี้ยการคุ้มครองจากกฎหมายจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่รับประกันเนี่ยเช่นว่าเรื่องของความเสียหายแก่บุคคลภายนอกรถอะไรประมาณนี้ก็วงเงิน 80,000 ค่ารักษาพยาบาลวงเงินคนคือคนภายนอกเนี่ยก็คืออาจจะไปชนอะไรไปเฉี่ยวกันอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกว่าบุคคลภายนอกผู้ขับขี่ผู้โดยสารอะไรพวกนี้เขาก็จะมีกติกาของเขาอยู่ค่าวงเงินรักษาพยาบาลเวลาไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นผู้ประสบเหตุรถยนต์ที่มีประกันเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี2535สำหรับผู้เสียหายต่อร่างกายและอนามัยความเสียหายเกิดจากความเสียหายในการประกอบเรื่องของงานรวมถึงกรณีเสียหายต่อชีวิตอื่นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสายด่วนกองทุนทดแทนผู้ประสบ
ประสบภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท่านควรจำเหมือน1669เช่นกันนะครับเพราะเวลาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ก็ลองโทรสอบถามก็ดูจดไว้นิดหนึ่งก็ดีนะครับสายด่วนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเนี่ย1186แค่4ตัวท่านฟังครับ1186ก็จดไว้จำไว้นะครับอ่ะวันนี้ทั้งรายการเนี่ยมาบอกเล่าเพราะมันมีเรื่องของกระแสข่าวหลายกระแสข่าวนะครับที่มีการบอกเล่ากันเพราะความไม่เข้าใจนี่แหละนะครับเพราะความไม่เข้าใจสปสช.นี่ก็มีการชี้แจงนะมีเรื่องของเหตุที่มีเหตุเกิดและก็มีการร้องไปเด็กกรณีเด็ก13ขวบเนี่ยถูกรถจักรยานยนต์ชนระหว่างเดินทางไปโรงเรียนนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะแล้วก็มีข่าวมีคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางทีวีเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับการประสานงานกับครอบครัวของเด็กเนี่ยทางสปสช.เขาก็เอามาเขียนเป็นข่าวไว้นะครับแล้วเด็กก็บอกว่าต้องใช้จ่ายไปถึง 13,000 นะแล้วถามว่าไหนบอกว่าฟรีอ่ะรักษา30บาทนี่บอกว่าฟรีจำเป็นจะต้องจ่ายไปถึง 13,000 โดยจ่ายให้ทางโรงพยาบาลก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวงเงินที่เขาสามารถคุ้มครองได้คือพรบ.นี่จะคุ้มครองได้ถึง 30,000 บาทแต่เนี้ยใช้จ่ายไป 13,000 บาทแล้วเด็กจะทำยังไงทางสปสช.ก็เลยแนะนำนะครับว่าอุบัติเหตุจากรถเนี่ยคือผู้มีสิทธิ์บัตรทองไปรักษาฟรีเลยเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ความคุ้มครองทางพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อนในวงเงิน 30,000 บาทอย่างที่ผมเรียนนะครับจะแล้วก็จำเป็นต้องสำรองจ่ายนะสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็นำใบเสร็จเนี้ยไปยื่นรับต่อที่กองทุนผู้ประสบภัยจากรถอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับหรือคปภ.1186เนี่ยโทรสอบถามเขาได้เลยสามารถไปขอรับคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นแจ้งกันไว้รู้กันไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนี่แหละนะครับ1330สอบถามได้ตลอดครับสายด่วนสปสช.ตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวเหล่านี้ไม่เข้าใจ1330โทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงก่อนโทรก็ตั้งหลักนิดนึงเพราะในสายระบบอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีว่าเรื่องของการให้กดเพื่อจะสอบถามโอเปอเรเตอร์ก็ถามเรื่องของผู้โทรคือใครอะไรประมาณนี้นะครับมีเรื่องอะไรเลข13หลักเพราะฉะนั้นคนที่โทรเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสติสตังนิดนึงก็จำเลข13หลักไว้หรือถือบัตรประชาชนไว้เพราะเขาจะต้องกดหมายเลข13หลักเพื่ออะไรครับเพื่อบันทึกไว้ว่ามีการแลกเปลี่ยนกันแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ของทางสปสช.ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีการรับสายรับคำปรึกษาเรื่องราวหลายๆเรื่องครับเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ย้ายสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันจำไว้นะครับ1330สายด่วนสปสช.นะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมมาแจ้งในเช้าวันนี้ว่าในเรื่องของคนที่ไปใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุและก็เหตุอื่นๆก็สอบถามได้เช่นกันนะสายด่วน1330นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของฤดูฝนเดินทางไปไหนมาไหนนี่ก็ระมัดระวังนะท่านฟังครับความปลอดภัยของผู้ขับขี่ความปลอดภัยของผู้เดินถนนนะครับอยู่ร่วมกันเราอาจจะไม่ได้ไปชนเขาเขาอาจจะมาชนเราหรืออาจจะไปชนอื่นๆเพราะอุบัติเหตุมันมองไม่เห็นป้องกันไว้ขับรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตรวจดูว่าประกันหรือว่าพรบ.เราเนี่ยหมดอายุขาดอายุหรือยังลองถามดูตัวเองนี่แหละแล้วก็ไปเดินไปดูสักนิดนึงก่อนที่จะขับรถออกไปไหนมาไหนสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดอะไรประมาณเนี้ยนะครับทำให้ถูกต้องตามกฎจราจรแล้วเราก็จะปลอดภัยร่วมกันนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับทางสวท.ที่ให้โอกาสกับทางรายการนี้เป็นรายการที่ทางผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสวท.อำนวยความสะดวกให้นะครับโดยเหตุผลที่ว่าการมาทำรายการเนี่ยเป็นภาคเรียกว่าภาคอาสาสมัครนะครับ
ทำมานานครับผมเริ่มมาร่วมจัดรายการกับทางสวทซึ่งสวทอนุเคราะห์ทั้งเวลาแล้วก็ให้โอกาสมาทำเนี่ยตั้งแต่ปี2540นะครับกี่ปีมาแล้วท่านฟังก็ย้อนกลับไปดูนะครับเป็นอะไรที่ผูกพันกับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านผู้ฟังมาหลายรายการซึ่งในส่วนตัวเองเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมท่านที่อาจจะตื่นมาแล้วฟังทางหอกระจายข่าวบ้างนะครับในช่วงท้ายนะครับขอบคุณท่านที่ชมผ่าน Facebook Live ผู้จัดรายการร่วมทำรายการกับผมก็ขอบคุณไปแล้วนะครับคุณบรรเทาคุณบุญเรียนคุณสุเทียนนะครับคุณลำดวนตื่นแต่เช้าเช่นกันนะครับและก็คุณอเนกพริกไทยคุณอเนกนี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณทรงพาพันธ์สวัสดีนะครับและก็บรรยากาศเช้านี้คงจะดีโอ้ดีแน่นอนเลยนะครับแม่ท่านบอกว่าเช้านี้อากาศดีมากเลยนะครับคุณทรงบอกคุณเหมือนสุขล้อมนะครับสวัสดีนะครับพี่เหมือนคุณภูนคงสืบชาตินะครับและก็ท่านฟังที่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะตามคำขอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมนี่จะจำไว้เวลาโทรศัพท์มาแล้วก็จดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ข้ามสัปดาห์ก็จะเอามาจัดให้แล้วก็อาจจะขัดใจท่านฟังที่อาจจะโทรเข้ามาขอสดๆนะครับเอามีการจองล่วงหน้านะครับคุณตินทิชัยโคตรประโคนและผมธัญญาลาไปด้วยเสียงเพลงแล้วก็วันเสาร์หน้านะครับกลับมาพบมาปะมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ฝนตกและก็ชุ่มฉ่ำอากาศดีไปพร้อมๆกับคุณตินและก็ผมด้วยเสียงเพลงนี้นะครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Motor สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดู

0: คนและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและจัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
2: นางสาววิภารัตน์ตีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
3: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้

0: จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะทีมงานของเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คคนางช่อชูอาจารย์นางนะคะอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะอากาศยามเช้าเช้านี้สดชื่นทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสักทุ่มกว่าๆนะคะในตัวเมืองนี่ฝนตกหนักเลยนะคะคุณผู้ฟังตกนานด้วยค่ะร่วมชั่วโมงทีเดียวคลายร้อนไปได้เยอะเลยแล้วก็เชื่อว่าเมื่อคืนหลายๆพื้นที่ในตัวเมืองที่คงจะเจอสภาวะอันนี้นะคะคือน้ำรอการระบายแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเราคงจะดีใจนะคะไม่แน่ใจว่าที่บ้านคุณผู้ฟังตกหรือเปล่าพอเห็นหลายๆท่านสะท้อนมานะคะว่าตอนนี้ข้าวเริ่มจะแห้งจะเหลืองเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงไปนานนะคะตกก็ตกมานิดนึงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คงจะพอได้น้ำได้เนื้อแต่ไม่แน่ใจว่าจะโทษถึงกันหรือเปล่านะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางนำเรื่องราวของไร่นาป่าสงวนของอาจารย์สงวนสหวงศ์คุณพ่อของน้องปอทฤษฎีสหวงศ์ที่ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะนำเรื่องราวของไร่นาป่าสงวนนี้มาฝากเราค่ะจะมีอะไรจะเป็นอย่างไรอาจารย์สงวนจะเล่าอะไรให้เราฟังบ้างเดี๋ยวฟังในช่วงของดีๆที่ชุมชนนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆค่ะภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่มีคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้มาฝากเรานะคะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวติดตามฟังค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนวันนี้ยังมีฝนอีกไหมมีอยู่นะคะช่วงนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งค่ะส่วนบุรีรัมย์วันนี้ก็มีฝนเยอะอยู่นะคะคุณผู้ฟังครอบคลุมร้อยละ43ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสเอาละค่ะไปต่อด้วยเรื่องราวของดีๆที่ชุมชนนะคะวันนี้ฟังเรื่องราวดีๆในชุมชนค่ะเป็นเรื่องราวของไร่นาป่าสงวนของอาจารย์สงวนสหวงศ์ไปฟังเรื่องนี้จากดร.นางค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นางจะพาท่านผู้ฟังไปเยี่ยมเยียนไร่นาป่าสงวนนะคะซึ่งเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนสหวงศ์นะคะอดีตผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็ท่านก็เป็นข้าราชการเกษียณหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วท่านก็มาทำด้านการเกษตรจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแล้วก็อยู่ใกล้เมืองของบุรีรัมย์เราด้วยนะวันนี้อาจารย์นางได้มีโอกาสไปเยี่ยมอาจารย์แล้วก็เห็นต้นไม้ที่เติบโตมากเลยนะคะเท่าที่ถามอาจารย์คือประมาณ10กว่าปีค่ะปลูกตั้งแต่ปี2557-58ประมาณนี้นะคะที่เริ่มปลูกครั้งแรกนะคะณวันนี้เป็นโอโดมต้นไม้แล้วก็สมชื่อจริงๆนะคะไร่นาป่าสงวนมีทั้งนามีทั้งป่ามีทั้งพืชที่สำหรับกินมีแหล่งน้ำนะคะนับว่าเป็นสถานที่มีครบวงจร นะคะความผสมผสานในด้านการทำเกษตรแล้วก็ที่น่าสนใจคือวัยนะคะวัยเกษียณควรจะทำอะไรที่มันมีความสุขควรจะทำอะไรที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงควรจะทำอะไรที่ทิ้งทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์ส่งต่อรุ่นลูกหลานนับว่าสวนไร่นาป่าสงวนของท่านอาจารย์สงวนเนี่ย เป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบนะคะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจหรือใกล้เกษียณลองไปพูดคุยนะคะอาจารย์อายุมากแล้วถ้าหากท่านใดสนใจองค์ความรู้ไปดูที่สวนของอาจารย์ได้เลยนะคะที่สำคัญที่อาจารย์นางไปวันนี้ก็คือไปดูลูกตาลไปเก็บลูกตาลค่ะซึ่งตาลหล่นเยอะมากนะคะก็มีแนวคิดอยากจะขยายนะคะตาลไว้ในพื้นที่อีสานเนี่ยให้เยอะที่สุดก็เลยไปขอเก็บลูกตาลที่มันร่วงหล่นของอาจารย์เลยได้ไปเห็นกิจการของอาจารย์ที่มันมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วปีนี้ก็ข้าวก็งามมากนะคะก็เพื่ออยากให้ท่านผู้ฟังนะคือหลายท่านอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็รู้จักท่านอาจารย์สงวนมาดีพอสมควรนะคะหรือหลายท่านก็อาจจะรู้จักพี่ปอทฤษฎีใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนพี่ปอทฤษฎีนะลูกชายของท่านอาจารย์สงวนเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่จะทำนะคะตั้งแต่แรกด้วยก็ไปเห็นณวันนี้เลยอยากเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์สงวนเล่าเรื่องไร่นาป่าสงวนให้ฟังนะคะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมสงวนสหวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นชาวนาชาวทุ่งชาวสวนหลังจากเกษียณแล้วก็หนีเมืองมาเลี้ยงป่า10กว่าปีแล้วครับต
0: ั้
2: งแต่ปี55แล้วก็ด้วยพื้นฐานอยากจะมีนามีสวนมีต้นไม้อยากเห็นอะไรเขียวๆก็เลยหนีเมืองออกมาหลังเกษียณ6ปี
1: 6ปีเป็นหลังเกษียณที่มีความสุขไหมคะอาจารย
2: ์มีความสุขมากๆนะครับมีความสุขมากเพราะว่า1สุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สุขที่จะได้ออกมาอยู่ตามท้องทุ่งท้องนามาอยู่กับธรรมชาติหลังจากนั้นก็พอมีที่ปี55ก็ออกมาบุกเบิกปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ลงวางแหล่งน้ำกำหนดสวนกำหนดป่ากำหนดที่จะปลูกต้นไม้ต่างๆทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ป่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป่าครับ
1: แบ่งพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่นะคะอาจารย์แบ่งเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยมีทั้งนามีทั้งป่า
2: ครับพื้นที่ตรงนี้มัน50ไร
1: ่ค่ะ
2: 50ไร่ก็เลยแบ่งเป็นโซนนาเป็นโซนสวนไม้ผลแล้วก็เป็นโซนปลูกป่าปลูกไม้ป่าเช
1: ่
2: นพวกพยุงพวกยางนาที่นี่ยางนาส่วนใหญ่จะปลูกบนคันนามีเกือบ200ต้นแล้วล่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มันเป็นป่าโบราณป่าติดดินอยู่12ไร
1: ่
2: เพราะในที่สุดเราก็ได้แบบไร่นาสวนผสมจริงๆเพราะผสมทุกอย่างอยู่ในนี้ครบหมดนะครับแล้วก็ที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็คือเรามีป่าเลยตั้งชื่อว่าป่าสงวนก็เลยกลายเป็นไร่นาป่าสงวนเพราะมันมีครบทั้งไร่ทั้งนาทั้งป่าทั้งสวน
1: ที่สำคัญก็มีแบบว่าสมัยใหม่ก็มีเนาะม
2: ี
1: อินทผลัมยังมีอยู่ไหมคะ
2: มีครับอินทผลัม
1: มะพร้าว
2: มะพร้าวอินทผลัมไผ่คือไม้ผลไม่ค่อยได้ปลูกมากเพราะว่าการปลูกไม้ผลนี
1: ่
2: ถ้าจะให้กินผลมันต้องดูแลจริง
1: ๆ
2: ทีนี้เราไม่มีเจตนาจะทุ่มเป็นลักษณะของการอาชีพเพราะถ้าการอาชีพต้องลงให้ถึงถ้าลงไม่ถึงไม่ได้หรอกคร
1: ับ
2: ก็ส่วนเนี่ยก็เลยปลูกไอ้ที่มันไม่ต้องดูแลมากปลูกไผ่ปลูกยางนาปลูกมะฮอกานีปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยอย่างเนี้ยครับพวกนี้มันไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากพยุงอย่างเงี้ยครับมีเยอะอยู
1: ่
2: ได้อินทผลัมก็ปลูกนิดหน่อยพอให้รู้ว่ามีแล้วก็พออยู่พอกินเท่านั้นแต่เอาไปเอามาก็เยอะนะครับ
1: ไม่
2: ม
1: ี
2: ที
1: ่
2: ไปได้แจกแต่พืช
1: ต้น
2: พืช
1: ต้น
2: ยี่สิบต้น
1: ค่ะ20ต้นนะคะ
2: ก็ไม่หมดหรอกครับได้แจกพี่แจกน้อง
1: น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังนะถ้าท่านใดสนใจอยากจะบอกว่ามาที่นี่ริ้วยางนาเนี่ยโหเป็นร่มสวยมากนะคะมีริ้วต้นตาลด้วยปีนี้ข้าวอยากจะบอกว่าโคตรงามเลยนะคะท
2: ่
1: านผู้ฟังสะออนน่ะเป็นตาสะออนค่ะ
2: สะออนดู
1: ค่ะอยากให้มาชมนะคะโอ้มีอะไรที่คนที่วัยเกษียณน่ะไม่ต้องไปศึกษาไปอบรมอะไรที่ไหนนะคะอยากให้แวะมาดูท่านอาจารย์สงวนนะท่านทำเป็นตัวอย่างแล้วต่อยอดได้ง่ายเลยค่ะ เหมือนสักครู่ที่บอกว่าอย่าไปปลูกพืชเศรษฐกิจที่มันต้องใช้แรงตามวัยของเราเยอะมากนะคะปลูกแต่พอกินแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยวันนี้มาก็เลยแซวกับอาจารย์อยู่ว่าต้นไม้พอปลูกพอแล้วนั่งดูมันเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะ
2: ก็มีความสุข
1: เป็
2: นเช้าขึ้นมาก็เดินเลาะนาผมก็เลยตั้งชื่อบอกว่าถ้าใครจะมาบอกว่าสุขทันทีที่มาถึง
1: อาจารย์นางมาสุขตั้งแต่หน้าข้างหน้า
2: สุขทันทีที่มาถึง
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบทางเกษตรชอบป่าไม้ชอบความงามของธรรมชาติมาที่นี่ถ้าไม่โดนแดดหรอกครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกนิดนึงพิกัดค่ะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ
2: ชื่อไร่นาป่าสงวนนะครับจะอยู่บ้านหนองค่ายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองนี่ประมาณ14กิโลเข้ามาโดยไทยวัสดุมาก็มาบ้านบัวนะครับยินดีต้อนรับมาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะผู้สูงวัยถ้าคิดจะทำอะไรหลังเกษียณเนี่ยก็พอจะพูดคุยกันได
1: ้
2: จากพูดจากประสบการณ์ว่าบางคนว่าแก่แล้วเกษียณแล้วจะไปทำอะไรอยู่เฉยๆผมว่ามึงแก่แล้วไม่ให้ทำอะไรแล้วจะให้ทำอะไรอ่ะบางทีหลังเกษียณทำชีวิตในตัวเองมีคุณค่ามันก็มีนะอาจารย์นางผมดีใจนะครับถึงถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่าตัวเองไม่มาทำนี้เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ20ปีหลังเกษียณเนี่ยมันได้อะไรหรือเปล่ามันเกิดอะไรหรือเปล่าแต่เรามันจะมีคุณค่าต่อตัวเองทั้งในแง่สุขภาพและจิตใจไหมก็คิดว่าตัวเองมาถูกทางครับสำหรับการเกษียณ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ที่ได้เล่าประสบการณ์แล้วก็เหมือนได้ไอเดียปิ้งขึ้นมาระหว่างพูดเลยว่าควรจะมาเสวนาวัยเกษียณกันตรงนี้สักครั้งนึงนะคะมาหาอาจารย์แล้วมาดูตรงนี้มันเป็นเหมือนสมุดที่เป็นภาพคือไม่ต้องอธิบายอะไรยากให้มาดูด้วยตานะคะ
2: คือเรียนรู้จากการเห็น
1: ค่ะจากการ
2: เรียนรู้จากการฟัง
1: มาแล้วเห็นแล้วเอาไปทำได้เลยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็สนใจไม่ไกลนะคะจากเมืองถ้าออกจากเมืองมาเห็นไทยวัสดุนะเลี้ยวขวาเข้ามาทางบ้านบัวตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะจนจะมาเจอ
2: เลยไทยวัสดุมาหน่อยก็ถึงแล้ว
1: ถึงบ้านหนองค่ายเลยบ้านหนองค่ายมานิดนึงแล้วก็มองดูป้ายไร่นาป่าสงวนนะคะก็จะมีทางนำเข้ามาถึงที่ที่อาจารย์อยู่เลยนะคะมาแล้วไม่ต้องโดนแดดจริงๆค่ะถนนทุกเส้นในไร่นาป่าสงวนนะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: อาจารย์สงวนใจดีมากนะคะคุณผู้ฟังท่านเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายประชาบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองหน้าอยู่นะคะเดินไปสวนของท่านบ่อยไปแล้วโอ้ไม่อยากกลับนะคะแบบไม่กี่ปีนะคะที่ทำเนี่ยมันน่าอยู่มากนะคะคุณผู้ฟังต้นมากรากไม้นี่ขุดสระโอ้คืออยากให้คุณผู้ฟังได้ไปเห็นนะคะใครอยากจะลองสร้างป่าของตัวเองมีพื้นที่ป่ามีพื้นที่ปลูกต้นมากรากไม้เราจะทำยังไงบางคนบอกว่าโอ้แก่แล้วทำไม่ได้ไปดูเถอะค่ะอาจารย์สงวนทำตอนหลังเกษียณนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สูงวัยหรือไม่สูงวัยอยากไปดูตัวอย่างการสร้างป่าทำไร่นาสวนผสมที่ไร่นาป่าสงวนเนี่ยเชิญไปเยี่ยมชมได้นะคะอาจารย์สงวนเนี่ยท่านจะดีใจมากเวลาที่มีคนไปพูดคุยคือเพิ่นอยากอวดนะคะก็สมควรที่จะอวดจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในการทุ่มเททำของท่านเนี่ยท่านมีความสุขมากจนบ้านเจ้าของในเมืองไม่อยากอยู่ว่าไปอยู่แต่สวนนะคะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้ฟังคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะ
3: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่
4: Good morning everyone อยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะเมื่อช่วง12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับข่าวซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวนั่นเองค่ะซึ่งโอ้โหพอฟังแล้วเรารู้สึกใจหายมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตมากเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเราจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรอะคะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้และแน่นอนค่ะว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันแต่วันนี้ขอพูดด้วยความเคารพต่อผู้เสียชีวิตทุกท่านค่ะสำหรับภาษาอังกฤษเราจะเรียกเหตุการณ์แบบนี้นะคะว่า fire tragedy fire tragedy เขียนแยกกันนะคะ fire ตัวแรกค่ะ f i r e fire ตัวนี้หมายถึงไฟนะคะหรือว่าเพลิงไหม้นั่นเองส่วนคำว่า tragedy ตัวนี้เนี่ยแปลว่าโศกนาฏกรรมค่ะหรือว่าเรื่องเศร้าทีนี้พอเราเอามารวมกันนะคะเป็น fire tragedy ก็คือโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ที่น่าเศร้านั่นเองค่ะ tragedy t r a g e d y ออกเสียงว่า tragedy โศกนาฏกรรมหรือว่าเรื่องเศร้าค่ะปัญหาหนึ่งที่พบนะคะนั่นก็คือระบบไฟฟ้า overload ค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า electrical overloadElectrical overload ค่ะแปลว่าระบบไฟฟ้าที่มันรับโหลดเกินกำลังนั่นเองค่ะ overload เนี่ยแปลตรงๆเลยก็คือบรรทุกเกินเหมือนรถที่บรรทุกของเกินพิกัดนั่นแหละค่ะมันก็จะพังระบบไฟก็เหมือนกันค่ะถ้าเราใช้ไฟเกินที่สายไฟเนี่ยเขาจะรับได้เนี่ยก็จะลัดวงจรเกิดประกายไฟได้ค่ะ short circuit แปลว่าไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะก็มีรายงานเรื่องไฟฟ้าดับนะคะไฟตกนะคะมีความผิดปกติจากบริเวณฝ้าบ้างไฟลุกลามจากภายในช่องเหนือฝ้านะคะก่อนที่แผ่นฝ้าเนี่ยมันจะแตกหักนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยลงมาถึงข้างล่างได้และปัญหาที่2ค่ะก็คือประตูหนีไฟเนี่ยถูกล็อกทำให้หลายๆคนไม่สามารถหนีออกมาได้ค่ะ emergency exit แปลว่าทางออกฉุกเฉินนั่นเองค่ะ exit exit แปลว่าทางออกค่ะเราเห็นป้ายนี้ตามอาคารต่างๆบ่อยมากๆเลยใช่ไหมคะป้ายสีเขียวที่มีรูปคนกำลังวิ่งออกทางประตูนะคะต้องบอกว่าเวลาไปที่ไหนต้องมองป้ายนี้ไว้ด้วยนะคะว่าสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราต้องวิ่งมาตามป้ายนี้และปัญหาที่3ค่ะก็คือวัสดุตกแต่งเนี่ยติดไฟง่ายมากๆค่ะความร้อนที่สูงมากทำให้วัสดุภายในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นโฟมไม้พลาสติกสลายตัวกลายเป็นแก๊สที่ไวไฟแล้วก็หนาทึบค่ะทำให้ไฟเนี่ยมันลุกลามแบบชนิดที่เร็วมากๆเลยค่ะ flammable material ค่ะflammable material แปลว่าวัสดุที่ติดไฟง่าย flame หรือ flammable ตัวนี้ค่ะเป็นคำที่เราจะเห็นบนฉลากสารเคมีหรือว่าป้ายเตือนบ่อยมากๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเห็นคำนี้ค่ะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ flammable f l a m a b l e และปัญหาที่4นะคะก็คือก๊าซพิษนั่นเองค่ะผลชันสูตรนะคะพบว่าเหยื่อเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเปลวไฟค่ะแต่ว่าขาดอากาศจากก๊าซพิษไซยาไนด์แล้วก็สิ้นใจในเวลาแค่4นาทีเท่านั้นค่ะนี่คือสิ่งที่น่าตกใจมากๆเลยค่ะก็คือก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุพวกโฟมพลาสติกนั้นอันตรายมากๆเลยค่ะอันตรายกว่าเปลวไฟด้วยซ้ำอีกค่ะ toxic gas แปลว่าก๊าซพิษค่ะ toxicTOXIC ค่ะมันแปลว่ามีพิษหรือว่าเป็นอันตรายและไซยาไนด์เนี่ยตรงตัวเราใช้ทับศัพท์เลยค่ะก็คือไซยาไนด์เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของโพลียูรีเทนซึ่งใช้ทำโฟมค่ะตัวนี้จะสะกดด้วยตัว CYANIDE ไซยาไนด์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเมื่อเข้าสถานที่สาธารณะนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะก็คือหาทางออกทุกครั้งเลยค่ะเช่นเมื่อเราเข้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้าอาคารใดก็ตามอะค่ะลองมองหาป้าย exit หรือว่าป้ายทางออกฉุกเฉินเอาไว้ก่อนนะคะ always locate the nearest exit first ก็คือให้หาทางออกที่ใกล้ที่สุดไว้ก่อนเสมอเลยค่ะคำว่า locate เนี่ยแปลว่าหาหรือว่าระบุตำแหน่งนะคะส่วน nearest แปลว่าใกล้ที่สุดค่ะและข้อ2ค่ะก็คือระวังสัญญาณเตือนด้วยก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มักจะมีสัญญาณหลายๆอย่างเลยค่ะทั้งไฟฟ้าตกไฟดับมีกลิ่นผิดปกติค่ะถ้าเกิดสมมติว่าสังเกตเห็นสัญญาณแบบนี้ในสถานที่ไหนก็ตามค่ะให้รีบออกมาเลยนะคะอย่ารอให้เห็นควันหรือว่าเปลวไฟก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการค่ะ warning sign แปลว่าสัญญาณเตือนค่ะและข้อ3ค่ะถ้าเกิดไฟไหม้นะคะให้หมอบต่ำค่ะ if there's fire stay low and crawl to the exit แปลว่า ถ้ามีไฟให้หมอบต่ำแล้วก็คลานไปหาทางออกนะคะ crawl แปลว่าคลานค่ะ crawl crawl ทำไมต้องหมอบต่ำด้วยนะคะเพราะว่าก๊าซพิษแล้วก็ควันเนี่ยจะลอยอยู่ด้านบนค่ะอากาศที่ดีกว่าเนี่ยก็จะอยู่บริเวณใกล้พื้นอยู่ต่ำๆนั่นเองค่ะและข้อที่4นะคะปิดจมูกปากค่ะ cover your nose and mouth with a cloth cover your nose and mouth with a cloth ใช้ผ้าปิดจมูกและปากเอาไว้ค่ะยิ่งถ้ามีน้ำชุบผ้าด้วยจะยิ่งดีเลยค่ะก็อยากฝากเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้รักษาระเบียบกฎหมายต่างๆที่เขาบัญญัติเอาไว้นะคะทำให้ถูกต้องนะคะส่วนประโยควันนี้ที่เราจะฝากไว้ค่ะคือ safety is not an accident it is a choice safety is not an accident ความปลอดภัยไม่ได้เกิดขึ้นเองค่ะ it is a choice แต่มันคือสิ่งที่เราเลือกค่ะขอร่วมไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ Thank you so much for today Bye
0: ก็ในช่วงเกิดเหตุการณ์เป็นข่าวที่ทำเอาคนไทยหดหูใจไปหลายวันเลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้แหละค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะแต่พอผ่านไปสักหน่อยคนก็ลืมนะคะนี่แต่ก็อยากจะให้ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยถ้าเราจะไปเที่ยวในรูปแบบนี้นะคะอันตรายเราไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนค่ะเดี๋ยวฉันเลือกเพลงบ้านนาสัญญารักจากการขับร้องของคุณนิยมมารยาทมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะ

เวลาฟังเพลงเก่าๆเหล่านี้แล้วโอ้คิดถึงท้องทุ่งนาใช่ไหมคะมีความสุขในการฟังคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางอาจารย์จินนี่ก็ติดตามได้หรือท่านที่ไม่มีวิทยุก็ฟังทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์ก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณท่านที่พิมพ์ข้อความทักทายกันมานะคะบางท่านช่วยแชร์รายการไปขอบคุณมากทีเดียวค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มด้วยข่าวนี้ค่ะสำนักพระราชวังขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้แล้วก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมประชุมอยู่ที่ห้องประชุมนารายบรรทมศิลป์ชั้น4สารกลางจังหวัดค่ะโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะได้สรุปผลการเตรียมความพร้อมแล้วก็พิจารณารายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติที่จะจัดในวันอังคารที่28กรกฎาคมวันอังคารหน้าที่จะถึงเนี้ยนะคะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนมณฑลทหารบกที่26ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงค่ะโดยมีกิจกรรมสำคัญที่จะจัดในวันที่28 2ช่วงเวลานะคะพิธีช่วงเช้าเริ่ม 7:00 นค่ะที่ลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาจะเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ต่อด้วยทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนิมนต์พระสงฆ์แล้วก็สามเณร79รูปค่ะเดินรับบิณฑบาตแล้วก็ต่อด้วยพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนาคือศาสนาพุทธอิสลามคริสต์และก็ต่อด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนพิธีช่วงเย็นค่ะเริ่มเวลา 16:00 น. 4:00 น. เย็นนะคะพิธีช่วงเย็นนี่ก็จะเริ่มที่บริเวณคือจัดที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะคะตรงวงเวียนร.1ค่ะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มทองพุ่มเงินต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสัมมนาศักดิ์10รูปแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็มีการแสดงความจงรักภักดีร้องเพลงสดุดีจอมราชาซึ่งจังหวัดก็ประชุมนะคะเรียบร้อยในการเตรียมงานค่ะแล้วเราก็มาฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะคะคุณผู้ฟังทางกระทรวงการคลังก็จะปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการพร้อมขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระของพี่น้องประชาชนเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหคุณผู้ฟังก็สงสารพี่น้องที่ไม่ได้รับสิทธิ์มากเลยนะคะซึ่งบางทีเกณฑ์บางอย่างนะคะก็สามารถปรับปรุงได้นะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ดำเนินการปรับปรุงอยู่นะเพราะว่าได้ทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์การขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนมาจากกรมการขนส่งทางบกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัท
ัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็ทกส.นะคะคือเสียงก็สะท้อนไปนะคะที่ประชุมก็ได้มีข้อสรุปในเบื้องต้นดังนี้ค่ะ1ก็คือขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเดิมเนี่ยเป็นวันที่31กรกฎาคมตอนนี้ขยายให้นะคะจนถึง30กันยายนค่ะที่จะให้ยื่นทบทวนนะคะโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมแล้วก็ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการปี2569ค่ะ2ก็คือเห็นควรขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมค่ะเดิมเนี่ยแค่วันที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้นะคะซึ่งในการยื่นทบทวนสิทธิ์นี่ก็ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการเหมือนเดิมนะคะก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.อมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขยายเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้เดิมเนี่ยกำหนดให้แค่วันที่16สิงหาคมนี้นะคะ3ค่ะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนอย่างแท้จริงรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบของเกณฑ์ต่างๆนะคะ อย่างเช่นกรณีกรรมสิทธิ์ในการถือครองรถนะคะอันนี้ให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำและกรณีผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีมีการจำหน่ายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้บุคคลอื่นแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งต่อนายทะเบียนคือโอนลอยนะคะรวมทั้งกรณีถูกสวมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากการแอบอ้างชื่อเพื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็กรณีเกณฑ์สถานะนักเรียนหรือนักศึกษาอันนี้ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบแล้วก็ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับกรณีเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอันนี้ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเพื่อสังคมกรณีเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์อันนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลของการมีบัตรของการมีบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีทางนี้ก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อรวบรวมประเด็นที่ดิฉันว่ามาเนี่ยให้ครบถ้วนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปนะคะและนอกจากนี้ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ผ่านกลไกของจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละพื้นที่หรือ One Stop Service นั่นแหละนะคะเพื่อที่จะให้ได้ให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามขั้นตอนต่างๆของโครงการให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้สะดวกและทั่วถึงซึ่งอันนี้กระทรวงการคลังได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแก่ประชาชนที่ยังมีความจำเป็นนะคะในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนั้นนะคะคุณผู้ฟังอำเภอต่างๆก็เปิดศูนย์บริการรับคำร้องเพราะว่าทางกระทรวงการคลังก็เชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะมหาดไทยก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเหล่านี้นะคะที่จะจับมือกันดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ย
อำเภอต่างๆก็เปิดศูนย์บริการรับคำร้องอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในอำเภอนางรองค่ะอำเภอนางรองเนี่ยเขาก็เปิดศูนย์บริการรับคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาสิทธิ์และประสงค์ยื่นอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดนะคะตามที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านในอำเภอนางรองนายปรัชญาสุวรรณทาได้มอบหมายให้นายจักริตร่วมกูลปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการรับคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐณที่ว่าการอำเภอนางรองและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองอยู่ชั้น2นะคะของที่ว่าการอำเภอเพื่อที่จะรองรับการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบโปร่งใสและเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์ยื่นอุทธรณ์นะคะสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ค่ะที่ศูนย์บริการดังกล่าวในวันเวลาราชการวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ต้องไปนะคะไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลาประมาณสัก 8:30 ถึงบ่าย 4:30 เนี่ยช่วงเวลาราชการค่ะโดยท่านควรที่จะจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนะคะอันนี้ทางอำเภอนางรองก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ติดตามกำหนดระยะเวลาและก็รายละเอียดการยื่นคำร้องอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้รักษาสิทธิ์ของตนเองตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนดค่ะก็คิดว่าทุกอำเภอก็คงดำเนินการในแนวทางนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องอื่นๆในบ้านเรากันนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้านี้ก็จะเข้าสู่ฤดูการเข้าพรรษาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเข้าพรรษาวันไหนน้อ นะคะวันที่29ค่ะวันอาสาฬหบูชานะคะวันที่30ก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะเมื่อวานนี้ค่ะส่วนราชการภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ได้ทำบุญใหญ่นะคะร่วมถวายเทียนพรรษาวัดต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธเราด้วยนะคะโดยได้มีการจัดถวายที่หอพระไตรปิฎกวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนักฟุตบอลทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพุทธศาสนิกชนร่วมถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆใน18อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์รวมจำนวน 1,333 วัดค่ะซึ่งเทียนพรรษาที่นำมาถวายเมื่อวานก็จะนำไปถวายให้กับวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ส่วนที่เหลือก็จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แต่ละอำเภอเนี่ยนำไปถวายวัดในแต่ละเขตพื้นที่พูดถึงวัดกลางพระอารามหลวงค่ะคุณผู้ฟังพระมงคลสุตกิจรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยานะคะก็เชิญชวนญาติโยมนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร120รูปค่ะเนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันที่9สิงหาคมที่โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาวัดกลางพระอารามหลวงค่ะทุนการศึกษาทุนละ500บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนท่านผู้ใจบุญนะคะได้ร่วมถวายทุนการศึกษากับพระภิกษุสามเณรที่บวชเรียนอยู่นะคะท่านสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้นะคะที่พระมงคลสุตกิจผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาวัดกลางพระอารามหลวงหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้นะคะบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี3080660536นะคะชื่อบัญชีค่ะกองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดกลางพระอารามหลวงนะคะสอบถามได้นะคะที่ท่านเจ้าคุณถิ่นนะคะพระมงคลสุตกิจ0818776472ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล81ปีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อสุพจน์
จ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปณกุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดกลางพระอารามหลวงค่ะมูลนิธิสมเด็จโตขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมอบทุนแก่ผู้สูงอายุและทอดพระป่าสามัคคีณมูลนิธิสมเด็จโตวัดบ้านขออภัยนะคะบ้านชุมแสงตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา10:00 น.จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมทำบุญครั้งนี้ทั่วกันค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะฟาร์มบ้านนาบ้านเราตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมดำนานะคะที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเราค่ะมาฟังความคืบหน้าเรื่องการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ2570ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนัดสำคัญพิจารณางบประมาณในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราช2570วุฒิสภาที่ห้องประชุมอาคารรัฐสภาค่ะในการนี้นางวันดีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมนะคะโดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรถูกบรรจุอยู่ในวาระของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็ได้พิจารณาในช่วงเช้าโดยนายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณทุกบาทต้องสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรสร้างรายได้ที่มั่นคงเสริมศักยภาพการผลิตสำหรับงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประธานกรรมาธิการวุฒิสภามีข้อเสนอแนะติดตามแนวทางการบริหารจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพพร้อมกับเสนอให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้กลับมาประกอบอาชีพแล้วก็พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งเลขาธิการกองทุนก็พร้อมนำข้อเสนอแนะของกรรมาธิการไปดำเนินการให้สำเร็จโดยจะนำมาเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานในปี2570ด้วยค่ะทางนี้นะคะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ2570จำนวน 1,089 ล้านบาทเศษลดลงจากปีงบประมาณ2569นะคะที่ได้รับการจัดสรรวงเงิน 1,277 ล้านบาทเศษแผนงานโครงการปีงบประมาณ2570ในโครงการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรวงเงินที่ได้ 1,000 กว่าล้านบาทเศษเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดในการที่จะนำไปใช้ทั้ง อย่างนโยบายระยะสั้นนี่ก็ลดรายจ่ายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสมาชิกเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL NPA ที่มีที่เป็นหนี้ที่มีปัญหานั่นแหละค่ะตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงหนี้บังคับคดีหรือถูกขายทรัพย์ไปแล้วนะคะ 1,030 รายแล้วก็แก้ไขหนี้ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งตามมติคณะรัฐมนตรีในปี2570เจ้าหนี้ก็จะมีธกส.นะคะมีทบว.ยื่นขอชดเชย621รายรวม 1,651 รายค่ะจากกลุ่มเป้าหมายที่อนุมัติรายชื่อแล้วนะคะแล้วก็นโยบายระยะกลางระยะยาวอันนี้ก็จะสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตรนะคะเป็นการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างโอกาสและอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโครงการขององค์กรเกษตรกร650โครงการแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วม 13,000 รายทางนี้ก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะนำทรัพย์สินที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลความสำเร็จโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะปลายน้ำประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งกิจกรรมมี2วันค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะ25ไปจนถึง27กรกฎาคมจัดอยู่ที่บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมใหญ่
หอประชุมมาลินีจุฑฒกมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้ค่ะ25กรกฎาคมมีพิธีเปิดนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ชมนิทรรศการยุทธศาสตร์จาก9หน่วยงานแล้วก็2ศูนย์การเรียนรู้แล้วก็โครงการอพสทจำนวน10โครงการเป็นบูธของพี่น้องจากชุมชนต่างๆนะคะนำมาจำหน่ายนะคะเลือกชมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนได้เลยค่ะแล้วก็มีเวทีเสวนารูปธรรมความสำเร็จคลังสมองของชุมชนนะคะที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากตัวแทน4คณะนะคะส่วนในวันอาทิตย์ที่26ก็มีเสวนาแล้วก็การแสดงผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละคณะค่ะเชิญชวนไปเที่ยวไปชมกันนะคะวันนี้มองดูเวลาของสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราฟังพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนไตรถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราช